สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวชุมชนยมวิถีกับแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นักเดินทางที่หน้าตาดีที่สุดครับอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมือง

เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าด้วยสถาปัตยกรรมนะครับผมของสุโขทัยประยุกต์แล้วก็ทาด้วยสีทองอร่ามเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่เมืองลับแลครับจากซุ้มประตูเมืองนะครับผมเราก็จะเจอประติมากรรมนะครับแม่ไม้เมืองลับแลที่ยืนอุ้มลูกอยู่และมีสามีนั่งคอตกอยู่และมีคำที่เขียนไว้ว่าขอเพียงสัจจะวาจาที่แสดงถึงตำนานของเมืองนี้ครับผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อรักษาสัจจะวาจาของกฎเมืองนี้ครับนั่นก็คือห้ามพูดโกหกนั่นเองครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่โซนพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือนลับแลนะครับผมเป็นบ้านไทยทรงสูงในสมัยก่อนนะครับที่คนเมืองลับแลนะครับผมใช้อยู่อาศัยกันนะครับและใต้ถุนนะครับเขายังจัดแสดงนะครับผมนี่เลยกี่ทอผ้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องปั่นฝ้ายที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลครับและมีอีกมากมายเลยนะครับอย่างทางซ้ายมือด้านหลังนู้นนะฮะจะเป็นยุ้งฉางข้าวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคอกวัวคอกหมูคอกม้าที่จำลองไว้ให้ดูด้วยครับและพอขึ้นมาบนเรือนลับแลแห่งนี้นะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตนะครับที่เขาจะจำลองให้ดูนะครับอย่างเช่นวิธีการกล่อมลูกกล่อมเด็กนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทำอาหารในครัวด้วยแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับผมตามประเพณีต่างๆทั้ง12เดือนด้วยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนวันวานนะครับผมและวันนี้ท่านปลัด
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: ก็จะมาเปิดงานที่นี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาซื้อเสื้อผ้าก่อนน่าจะได้กลมกลืนกับชาวลับแลนะครับผมตามมาเลยครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับชาวอำเภอลับแลที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเมืองลับแลแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะท่านคงจะรักษาความเป็นมาตรฐานและยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสร็จกิจกรรมจากที่นี่แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำข้าวแคบกันนะครับผมนี่เปิดแมปก่อนเลยการทำข้าวแคบปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ที่นี่นะครับเขามีบริการให้ยืมจักรยานฟรีด้วยนะครับ
0: เพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนมานะครับได้ทั้งวันจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณก็เอาจักรยานมาคืนได้นะครับผม
1: ให้บริการฟรี
0: อุ้ยไม่ไกล

0: เองไปเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่า Let's goสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ทำข้าวแคบค่ะ
0: ข้าวแคบเหรอครับแล้วแม่มาวางใส่อะไรครับเนี่ย
1: ใส่ยาคา
0: ทำไมถึงเอามาใส่ยาคาแม
1: ่ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ติด
0: ออกมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ติดเอาออกไม่ได
0: ้อ๋อแล้วนั่นเตาแบบไหนครับคุณแม่อ
1: ันนี้ก็เตาแบบโบราณ
0: อ๋อแล้วก็แม่ก็ทำแป้งไว้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาทำอะไรครับนึ่งเหรอ
1: มันนึ่ง
0: เอามานึ่งใช่ไหมฮะก็ฝาปิดเสร็จแล้ว

0: การเดินทางจากถนนข้าวแคบไปยังถนนของกินเมืองลับแลมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆที่เต่าแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับช่วง100เมตรบริเวณวัดม่อนปรางจะเต็มไปด้วยนะครับต้นลีลาวดีนะครับเต็มถนนเต็มสายเลยนะฮะเป็นอุโมงค์สวยงามมากๆครับ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คือถนนของกินที่มีอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่นที่ทำให้นักเดินทางสายรีวิวอย่างผมจะพาทุกคนไปฟินพร้อมกันหรือยังครับไปกันเลย

นี่เลยครับบ้านบนดอยเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันดีกว่าร้านสวยมากท่านนี่ครับผมมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะฮะปั่นจักรยานมาเราใช้พลังงานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อนี้จัดหนักครับผมนี่เลยครับส้มตำปูม้าดองอันนี้น่าจะเป็นต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีเหลาไหลบัวกุ้งสดแล้วก็ที่สำคัญน้ำมะยงชิดไปพร้อมแล้วก็กินสิครับนี่ขอชิมนี่ก่อนเลยต้มแซ่บเอ็นแก้วไปแล้วนะครับต้องข้าวเหนียวตามแล้วล่ะนี่นัวมากอร่อยมากอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่าสายกินเฮ้ยสายรีวิวของกินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกร้าน

0: เราจะไปบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมไปชมเรือนไม้สักทองกันครับผมตามมาเลยครับ
1: ถึงแล้วครับผมบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์นะครับผมหลังนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่เต๋าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเต๋าครับบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ
1: ์ครับ
3: นะครับยินดีต้อนรับน้องเต๋า
1: หลังนี้คือบ้านของพี่ป๋องกับพี่เต๋าเหรอครับ
3: คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่เราอยู่กัน4พี่น้อง
1: ครับ
3: พักอาศัยอยู่ด้วย
2: จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพระยากัลยาวัฒนวิสิตซึ่งเป็นคุณปู่เราปัจจุบันนี้ก็คือตกทอดมาถึงพวกเรา4คนพี่น้อง
3: บ้านหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2461เขาเรียกบ้านสไตล์โคโลเนียลทรงยุโรปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาบ้านนี่ไม่ใช้ตะปูนะครับใช้วิธีเข้าลิ่ม
1: เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้รวมถึงรูปถ่ายเก่าๆและเอกสารสำคัญเมื่อครั้งเจ้าคุณเชยอาศัยอยู่ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดียกเว้นอาวุธและข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของท่านที่ถูกนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจัดแสดงแล้วกลิ่นอายของอดีตยังคงอบอวลอยู่ณบ้านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิตศักดิ์แห่งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าแม้จะไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แต่คุณค่าของบ้านหลังนี้ก็คู่ควรกับการมาเยือนจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับในเมืองลับแลแห่งนี้นั่นก็คือวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าเรามากราบสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์นะครับผมจะได้รับอานิสงส์สูงสุดเลยครับพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยลายกรีบบัวตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมีที่นี่ต่อมาจึงมีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นครับจุดหมายถัดไปนะครับเราจะไปที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญของเมืองลับแลครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนะครับอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองลับแลแห่งนี้ครับวัดพระบรมธาตุทุ่งยางวัดแห่งนี้นะครับเดิมชื่อวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีตำนานเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าในวัดประกอบด้วยวิหารแบบล้านนาซึ่งอยู่ด้านหน้าหลังคาซ้อนกัน3ชั้นมีพระประธานนามหลวงพ่อประธานเท่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนครับผมว่ากันว่านะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิทัยผู้ครองเมืองสุโขทัยได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยางคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบินและมีการบูรณะเพิ่มเติมจนมีรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ม่อนลับแลนะครับผมที่นี่ก็จะมีร้านคาเฟ่นะครับร้านอาหารแล้วก็มีจุดแสดงสินค้าของชุมชนด้วยนะครับและจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมผ้าโบราณนะครับผมที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาฝากท้องที่นี่ด้วยครับแม่ตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดิฉันชื่อกัญญวีสิริกาญจนารักษ์นะคะ
0: ครับ
1: ผืนนี้นะคะจะบอกว่าเป็นผืนที่เราภาคภูมิใจคือเป็นผืนแฝดผืนหนึ่งเราก็ถวายสมเด็จพระเทพไปจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทอผ้าของคนโบราณเขาก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: อันนี้ก็ผ้าโบราณหมดเลย
1: มากเลยอันนี้ยุบอายุประมาณ200ปีครับลูกที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมเรื่องผ้ายังมีความอิสระของศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านที่ได้ฝากผลงานไว้ที่นี่นะคะ

เมนูในวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะขามครับผมแล้วก็มีราชาเขียวหวานกุ้งครับผมแล้วก็มีนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะมาชิม

0: กันนะครับวันนี้เริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนนะครับจัดไป
1: อร่อยมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าราชาเขียวหวานกุ้งแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวผมมาทุเรียนคือนุ่มละลายปากเลยครับ
0: ต่อมาครับนี่ครับยำสับปะรดห้วยมุ่น
2: โอเคครับทุกอย่างลงตัวมาก
0: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โฮมสเตย์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพักที่ลับแลเกสเฮาส์ครับผมได้นัดพี่เบนไว้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เบนครับ
3: สวัสดีครับคุณเต๋าโอ้โหกำลัง
4: รอพอดีเลยครับ
0: ครับ
3: ลับแลเกสเฮาส์นะฮะเป็นบ้านให้ทั้งหลังเลยนะฮะให้บริการแบบว่ายกหลังให้เลยฮะแล้วก็ไม่รวมกับแขกอื่นไม่รวมกับเจ้าของฮะ
0: ก็คือว่าหลังนี้เป็นของผม
3: แน่นอนเลยครับผม
0: ทั้งคืนเลย
3: แล้วก็มีอาหารเช้าแบบท้องถิ่นด้วยกินแบบคนท้องถิ่นนอนแบบคนท้องถิ่นฮะห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยฮะจะเป็นเตียงใหญ่ฮะห้องนี้ลงจะเข้าทั้ง2ด้านเลยครับเห็นวิวลับแลแบบอย่างดี

0: อ้าวยังไม่เลิกไทยผมขอตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องตื่นไปตักบาตรแต่เช้านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อมาตักบาตรกันที่นี่เลยครับบริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตรพระศรีพนมมาตรนะครับนามเดิมคือนายทองอินท่านคือนายอากรสุราเชื้อสายจีนผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาเมืองลับแลและเป็นผู้นำชุมชนที่ชาวลับแลให้ความเคารพนับถือโดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่5ชาวลับแลนับถือในความรักชาติบ้านเมืองของท่านและถือว่าท่านเป็นนายอำเภอคนแรกของเมืองลับแลครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลครับผมวันนี้ผมได้นัดครูโจไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับครูโจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อนี่ครับคุณครูโจนะครับผมอยากให้คุณครูโจนะครับเล่าประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ
1: ก็พิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เกิดจากพารามีภูมิปัญญาในการทอผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นของที่ใกล้จะสูญแล้วเราก็เลยรวบรวมผ้าเก่าแล้วก็คนทอที่ไม่ได้ทอแล้วก็รวบรวมขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าสิ้นตีนจก
0: พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกของคนไทยยวนลับแลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าตีนจกไทยยวนเริ่มจากการสะสมผ้าสิ้นตีนจกโบราณที่หายไปจากท้องถิ่นมาไว้เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความหมายของแต่ละลวดลายไปจนถึงการศึกษาวัตถุดิบในการย้อมและวิธีการทอเพื่ออนุรักษ์วิธีการแบบดั้งเดิมของชาวไทยยวนลับแลเอาไว้ครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลแห่งนี้จึงเป็นอีกที่ที่จะทำให้เราได้สัมผัสความหมายของคำว่าภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งครับ

เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมสำหรับ2วัน1คืนที่เมืองลับแลแห่งนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วคุณจะหลงรักลับแลเหมือนที่เต่าหลงรักครับผมและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยแล้วไปเที่ยว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของ

เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหมู่บ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายัดยังไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิด

0: ดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ๆๆๆเขาอยากเล่นเกม
3: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
1: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
4: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
4: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
5: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
4: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
3: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
5: เฮ้ยกันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
3: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่หอยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
4: เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
4: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
4: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
5: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันธ์5เท่านั้นแหละ
2: ว้า

0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
1: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50 Fact About โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า NR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปอีกการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin Universityความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ลายเส้นจากมหาวิทยาลัยดีคินสามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายในปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree แทร็กนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแทร็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อ นอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆอีกด้วยทำเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปีหนึ่งเราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปีหนึ่งเลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือ Stimulator ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นคือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังโรงเรียนช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
3: หล่อเลง
2: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
4: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
2: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายแหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำหัตถการภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่และก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่

0: นั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
1: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

0: บทสรุปที่สกอตจานจารย์ทางที่หนึ่งเดือนเข้าภายในมาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอธิยินชิดสกอตจานจารย์ทางที่หนึ่งเดือนเข้าภายในมาโอระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับโดยสารในทางไว้กับครูรุ่นนี้นำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก

0: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
1: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
3: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
2: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกที
2: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
5: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขยานาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
5: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ

0: ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
3: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่มเฟซในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
4: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
4: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์เลย
4: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ๊ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิตตี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิตตี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิตตี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะประเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ

0: อัปเดตกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
1: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเป็นตอนแรกตอนที่1นะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสว่างและผลของความสว่างที่มีต่อตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนะคะและสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้ก็คือทักษะการวัด

0: ค่ะโดยนักเรียนจะต้องวัดความสว่างของสถานที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์หรือแอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราต้องทำในวันนี้นะคะเราลองสังเกตนะคะภาพของหญิงสาว2คนนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูก่อนสังเกตว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรยากาศหรือลักษณะท่าทางอาการของทั้ง2คนดูนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะจะต้องช่วยกันนะคะสังเกตให้ได้มากที่สุดนะคะระหว่างภาพที่ครูให้ดู2ภาพนี้นะคะเพื่อที่จะตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ผู้หญิงทั้งสองคนใช้อ่านหนังสือมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ทั้งสองคนใช้อ่านหนังสือเนี่ยมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่านึกไม่ออกลองดูอีกหนึ่งรอบนี่นะคะนักเรียนสองคนนี้นะคะพื้นที่ที่เขาใช้อ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะคะมันมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่โอเคนะคะคิดว่าเหมาะสมไหมคะนักเรียนไม่เหมาะสมทั้งสองคนเลยไหมแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองให้ตัวแทนห้องต้นทางได้ตอบสักหนึ่งคนก็ได้มาฟังคำตอบจากเพื่อนต้นทางกันดีกว่าว่าหลังจากที่เขาสังเกตแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วความสว่างเนี่ยเหมาะสมทั้งคู่หรือไม่นะคะหรือถ้าไม่ใช่ทั้งคู่แล้วเป็นยังไงใครดีใครจะยกมือดีคะอ้าวยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอกี้หนูคิดว่าผู้หญิง2คนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเขาอ่านหนังสือด้วยความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรมาฟังกันค่ะ
1: สำหรับผมนะครับมีทั้งเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมครับสำหรับภาพแรกนะครับที่เป็นภาพผู้หญิงใส่แว่นกำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับแสงที่เขาใช้นะครับค่อนข้างที่จะสว่างครับทำให้มองตัวหนังสือในหนังสือเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับส่วนภาพที่สองที่จะเป็นหญิงสาวที่อ่านในที่มืดนะครับมีแสงเพียงแค่เล็กน้อยมันจะทำให้มองตัวอักษรยากครับต้องใช้สมาธิในการอ่านหรือว่าเราต้องเพ่งสายตาครับอาจจะทำให้เราปวดตาหรือว่ามีผลเสียต่อร่างกายอย่างอื่นได้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้คำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะโอ้โหนะคะตอบดีมากเลยนะคะเพื่อนก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ให้เหตุผลได้อย่างชัดเจนนักเรียนแล้วจากที่เพื่อนบอกเนี่ยมันมีผู้หญิงคนนึงที่เหมาะสมแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาอ่านหนังสือในที่มืดใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากจะตรวจสอบว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะตรวจสอบแล้วจะตรวจสอบเนี่ยได้อย่างไรนักเรียนภาพที่เป็นผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยนะคะอันนึงที่เรามองว่ามืดอีกอันนึงมองว่าพอดีแล้วมันอาจจะสว่างเกินไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราจะทราบได้อย่างไรแล้วตรวจสอบได้อย่างไรมันต้องมีวิธีการถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีความสว่างที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรนะคะเบื้องต้นเพื่อนเราก็ได้ตอบมาแล้วบ้างนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งผลมากกว่านั้นล่ะแล้วระยะยาวล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ครูได้ให้ไว้ก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากการอ่านหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเล่นกีฬาก็จะต้องใช้แสงสว่างใช่ไหมคะในการที่เราจะต้องมองหรือทำกิจกรรมใช่ไหมคะครูถามว่ามันจะต้องมีความสว่างที่เท่ากันหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานักเรียนคิดว่าจะต้องมีความสว่างเท่ากันไหมคะแล้วถ้าไม่เท่าอันไหนต้องใช้มากใช้น้อยอย่างไรพอจะตอบให้ครูได้ฟังแนวคิดของเราได้ไหมคะอยากฟังแนวคิดของเลขที่5ค่ะเลขที่5คือใครคะอยู่ที่กลุ่มที่2นะคะเก่งลองเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าในความคิดของเก่งถ้าเราทำกิจกรรมอื่นๆน่ะเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานะเก่งเนี่ยคิดว่าจะ

0: องมีความสว่างเท่ากันไหมแล้วยังไง
1: ครับส่วนตัวผมคิดว่าใช้ความสว่างไม่เท่ากันครับอย่างเช่นเล่นกีฬาอย่างนี้ครับอาจจะต้องใช้แสงสว่างเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้มันสามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนครับแล้วก็อ่านหนังสือก็ใช้แสงสว่างอีกแบบนึงแบบที่ว่ามันเห็นหนังสือชัดแต่ครับแต่ว่าไม่ได้จ้าแล้วก็ไม่ได้มืดเกินไปอย่างนี้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะดีมากนะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะให้เราเห็นนะคะว่าความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมเนี่ยเพื่อนคิดว่ามันใช้ความสว่างที่แตกต่างกันออกไปเนาะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้นๆนะคะดีมากนะคะเอาละในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำชื่อว่าความสว่างนะคะโดยใบกิจกรรมนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆแล้วเราจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับดวงตาถ้าเรามองวัตถุเนี่ยที่มันมีความสว่างไม่เหมาะสมค่ะเอาล่ะซึ่งสำหรับในใบกิจกรรมนี้นะคะถ้านักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือแล้วนะคะจะพบว่ามันมีกิจกรรมอยู่2ตอนด้วยกันนะคะในชั่วโมงนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่1ก่อนคือสืบค้นข้อมูลแล้วจากนั้นพอเรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราจะไปสำรวจความสว่างของสถานที่ต่างๆและกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆภายในโรงเรียนของเราจากนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ถึงนะคะความสว่างที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆและก็นำเสนอค่าความสว่างที่ได้จากการสำรวจนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราจะต้องดำเนินกิจกรรมนะคะเป็นกลุ่มโดยจะต้องแบ่งงานกันนะคะในการสำรวจนะคะสืบค้นแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันมีค่าความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มสำรวจพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องมีความรู้ก่อนนะคะเกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเราจะศึกษาได้จากตัวใบความรู้ที่1นะคะเรื่องความสว่างนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะเนื้อหาของมันก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการวัดค่าความสว่างรวมถึงความสว่างที่เหมาะสมนะคะในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนแล้วก็สถานที่อื่นๆด้วยนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะอยากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสว่างแล้วเอาละค่ะลงมืออ่านตัวใบความรู้เรื่องความสว่างได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความสว่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาทำอะไรต่อนะคะนักเรียนเราจะต้องเอามานะคะใช้ในการทำกิจกรรมนะคะเรื่องความสว่างโดยจะต้องไปสำรวจนะคะพื้นที่ในโรงเรียนเราเนี่ย8แห่งด้วยกันแล้วก็วัดค่าความสว่างที่ได้แล้วเปรียบเทียบกับค่าความสว่างที่เหมาะสมจากนั้นเราก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะจากนั้นเราก็ต้องระบุรายละเอียดด้วยว่าในสถานที่นั้นๆเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรงยิมอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ต้องระบุด้วยว่าเราจะต้องใช้ในการเล่นกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาตัวอุปกรณ์เนี่ยไปวัดว่าความสว่างของโรงยิมโรงเรียนเราเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ประมาณนี้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นเมื่อกี้ที่ครูได้ให้ศึกษาตัวใบความรู้นะคะเราลองมาตอบคำถามครูหน่อยดีกว่านะคะคำถามแรกถามว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยคืออะไรดูในใบความรู้ของเรานะคะใบความรู้ค่ะนักเรียนใบความรู้นะคะค่าความสว่างของพื้นผิวขออภัยค่ะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ให้เวลาหาข้อมูลอีก1นาทีค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรคะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรลองดูค่ะ

0: ได้คำตอบแล้วนะคะจะให้สุ่มเลขที่ไหมคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนสุ่มเลขที่เอาเป็นเลขที่22ค่ะใครดีคะอ๋อเลขที่22เหมือนจะอยู่ที่กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยมันคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะค่าความสว่างบนพื้นผิวนะคะก็คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นครูเพิ่มเติมให้ว่าต้องเป็นต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ด้วยนะคะต้องให้เวลาด้วยแล้วก็พื้นที่ด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปถามว่าเราใช้เครื่องมือใดวัดความสว่างและค่าความสว่างที่วัดได้อยู่ในหน่วยใดก่อนที่จะไปทำกิจกรรมรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วค่าความสว่างที่ได้เนี่ยมันอยู่ในหน่วยใดอันนี้นะคะหลังจากที่อ่านตัวใบความรู้แล้วก็จะต้องตอบได้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นเลยค่ะในการเอาไปใช้ในการสำรวจความสว่างของพื้นที่ในโรงเรียนของเราตัวแทนห้องต้นทางที่จะต้องตอบคำถามของครูก็คือเลขที่2ค่ะเลขที่2คือใครคะอ๋อกลุ่มที่5นะคะน้องม่อนนะคะมาฟังคำตอบกันนะคะว่าหลังจากที่อ่านใบความรู้แล้วรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างคืออะไรมีหน่วยใด
2: เครื่องมือลัสมิเตอร์ครับ
0: แล้วลัสมิเตอร์เนี่ยมีหน่วยใดใช
2: ้ลัสครับ
0: หน่วยลัสใช่ไหมคะในการวัดค่าความสว่างถูกต้องเอ้าปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือนะคะที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าลักซ์มิเตอร์ค่ะซึ่งก็จะวัดความสว่างออกมาในหน่วยลักซ์นั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะต่อไปการวัดความสว่างของแสงเนี่ยโดยใช้ลักซ์มิเตอร์เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรคะนักเรียนนะคะการวัดความสว่างของแสงสามารถทำได้อย่างไรคะตัวแทนห้องต้นทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วหรือยังรู้แล้วว่าอุปกรณ์คืออะไรแล้วการนำไปใช้ล่ะสามารถอธิบายให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันได้ไหมสำหรับคำถามข้อนี้นะคะสุ่มเลขที่แล้วกันนะคะเอาเป็นเลขที่30ค่ะใครคะเลขที่30ใครเอ่ยใครคะไม่มาโรงเรียนหรอคะอ๋อมานะคะก็คือวีนานั่นเองนะคะเราจะวัดความสว่างของแสงได้อย่างไรคะ
3: เอาตัวเครื่องลักซ์มิเตอร์ค่ะไปวัดตรงบริเวณที่มีแสงค่ะที่เราจะวัด
0: โอเคค่ะ
3: ให้แสงสะท้อนมาที่ตัวเครื่องค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะการวัดความสว่างของแสงอะค่ะนักเรียนเราก็นำลักซ์มิเตอร์นะคะไปวางให้อยู่ในแนวราบนะคะบนพื้นที่ที่เราต้องการจะวัดความสว่างแล้วจากนั้นก็เปิดการทำงานของเซ็นเซอร์รับแสงอ่านค่าที่วัดได้โดยใช้หน่วยลักซ์นั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญตอนที่เราวัดนะคะอย่าให้เงาของเราเนี่ยไปบังตัวเซ็นเซอร์รับแสงนะคะนักเรียนเพราะไม่งั้นผลที่เราได้มาก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถูกต้องไหมคะอันนี้นะคะก็คือการวัดความสว่างของพื้นที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์นะคะคำถามข้อถัดไปค่ะจากที่นักเรียนศึกษาใบความรู้เนี่ยความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามีค่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรคะได้ไหมคะคำตอบข้อนี้มีตัวแทนจากห้องต้นทางคนไหนจะยกมือเป็นอาสาสมัครในการตอบคำถามข้อนี้ไหมคะหรืออยากได้การโอ้ยยกมือแล้วไม่ต้องสุ่มเลยจากหัวหน้าห้องนะคะเอาปรบมือดังๆให้หัวหน้าของเราหน่อย
4: ช่ครับในแต่ละสถานที่นะครับในแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยจะไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับความสว่างก็อยู่ที่ความเหมาะสมของเราว่าเราต้องการแบบไหนหรือว่าอาจจะเราจะกำหนดแสงอย่างเช่นการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับเราก็สามารถ
0: แสดงว่าค่าความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆน่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะ
4: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันนั่นเองเอาปรบมือดังๆให้เพื่อนของเรานะคะนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะมันมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะความสว่างที่จะต้องใช้ก็แตกต่างกันเหมือนกันเช่นห้องครัวห้องอาหารนะคะนักเรียนมันจะมีความสว่างอยู่ในช่วง150ถึง300ลักซ์นะคะส่วนในห้องเรียนสังเกตว่าก็จะใช้ความสว่างมากกว่านะคะอยู่ที่300ถึง750ลักซ์ส่วนห้องสมุดห้องปฏิบัติการอันนี้จะใช้ต้องการความสว่างเยอะเลยค่ะอยู่ที่750ถึง 1,000 ลักซ์นะคะส่วนทางเดินภายในอาคารนะคะนักเรียนก็อยู่ที่75ถึง200ลักซ์ค่ะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราทำมันคืออะไรอย่างห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยเราต้องการเห็นรายละเอียดเยอะเราก็ต้องใช้ความสว่างมากนั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่าหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรถ้าเกิดว่าความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรคะเลขที่20ค่ะโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่4อ่ะเชิญค่ะหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะเอาจากประสบการณ์เดิมก็ได้หรือว่าจะเอาจากตัวใบความรู้ที่เราศึกษาเกี่ยวกับความสว่างก็ได้ค่ะ
5: ปวดตาและปวดศีรษะ
0: ปวดตาและปวดศีรษะอ่ะปรบมือดังๆให้จิ๊กซอหน่อยค่ะนี่นะคะหากความสว่างน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นอักษรไม่ชัดใช่ไหมคะทีนี้ก็จะต้องพยายามเพ่งทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยทำงานหนักในการบังคับให้ม่านตาเบิกเปิดกว้างเพื่อให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรามองนะคะโดยการให้แสงจากวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าตาได้มากขึ้นทำให้เราต้องเพ่งตาค่ะเราก็จะเกิดอาการเมื่อยล้าปวดตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะแล้วกลับกันหากความสว่างที่มากเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการที่แสงสว่างเนี่ยน้อยเกินไปถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องเพ่งเพื่อเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วกลับกันถ้าความสว่างมากเกินไปล่ะจะส่งผลต่อดวงตายังไงอุ๊ยยกมือแล้วตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
6: ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้ครับ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ออตันหน่อยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าความสว่างที่มากเกินไปนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ทำงานเกิดความไม่สบายดวงตานะคะตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้ครูมีคำถามก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนของเรามีความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆหรือไม่บางคนคิดว่าเหมาะสมบางคนอาจจะคิดว่าบางที่อาจจะยังไม่เหมาะสมแล้วต้องอธิบายได้ว่าแล้วมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ลงมือสำรวจค่ะความสว่างของสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความสว่างที่เหมาะสมกับการทำ

กิจกรรมนั้นๆดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้รับตัวลักซ์มิเตอร์ไปกลุ่มละ1เครื่องนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนแต่ก่อนที่จะไปสำรวจกันนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองระดมความคิดกันในกลุ่มว่าสถานที่ที่เราจะไปสำรวจเนี่ยหรือสนใจสำรวจในโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะได้ทราบขอบเขตของการศึกษาในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ระดมความคิดในกลุ่มนะคะเพื่อวางแผนสำรวจสถานที่ก่อนนะคะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะห้องต้นทางนะคะก็ได้ระดมความคิดนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วว่าเขาเนี่ยจะไปสำรวจที่ไหนในโรงเรียนบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปสำรวจกันนั้นนะคะขออนุญาตให้ดูภาพตัวลักซ์มิเตอร์นี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนแล้วตัวเซ็นเซอร์รับแสงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ่มสีแดงนะคะปุ่ม power ปุ๊บพอตัวเซ็นมันได้รับแสงนะคะก็จะปรากฏตัวเลขบนนี้นะคะนี่นะคะหน่วยก็จะเป็นลักซ์อย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทราบความสว่างในพื้นที่นั้นๆได้ค่ะอันนี้นะคะเอาละค่ะแล้วตัวแทนห้องต้นทางนะคะเอาสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันมาดูกันว่าเขาจะไปสำรวจที่ไหนกันนะคะยกมือหน่อยตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะนำเสนออ่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งมาฟังพื้นที่ที่เพื่อนจะไปสำรวจกันค่ะ
1: ของผมจะมีห้องเรียนครับแล้วก็ทางเดินตึก DLTV ครับแล้วก็ห้องน้ำโรงอาหารครับมีสนามบาสลานโดมห้องสมุดแล้วก็สนามคิงพาวเวอร์ครับหรือสนามฟุตบอลครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางพร้อมที่จะไปสำรวจหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเตรียมลักซ์มิเตอร์แล้วก็ใบงานไปสำรวจกันเลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะไปสำรวจความสว่างในพื้นที่ต่างๆของเรียนสนุกไหมในวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าสถานที่ใดบ้างที่ความสว่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมแล้วบอกด้วยว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะเก็บข้อมูลนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาทำกิจกรรมในตอนที่2เพื่อแก้ปัญหานะคะแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนเรากันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในวันนี้เราก็สามารถสรุปบทเรียนนะคะได้ว่าความสว่างของแสงบนพื้นที่1นะคะมีหน่วยเป็นลักซ์ค่ะสามารถวัดความสว่างโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าลักซ์มิเตอร์โดยความรู้เกี่ยวกับความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าความสว่างน้อยเกินไปจะทำให้เรามองเห็นตัวอักษรเนี่ยไม่ชัดดวงตาทำงานมากเกินไปค่ะจนเกิดการเมื่อยล้าปวดศีรษะแต่ถ้าความสว่างมากเกินไปก็จะทำให้ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะดังนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงนี้คือเรื่องความสว่าง2นะคะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องความสว่างและใบงานที่1เรื่องความสว่างนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานใบกิจกรรมได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะแก้ปัญหาความสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่เราไปสำรวจมาอย่างไรนะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

0: นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
4: ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
5: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
4: จริงเหรอ
5: พี่ใบฟูไปเอากับหนูรีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
4: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
5: จริงมากเลย
4: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยของจริง
5: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
4: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: ไม่โดนใจไม่โดนใจเลยไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ยคุณแม่ค่ะทำลงไปใจเย้ตายแล้วทำไมเลือดออกงี้เนี่ยโอ้ยนิ้วพองไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
6: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหมปิดแก๊สก่อนเลย
5: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
4: โอ๊ย
5: แม่กูไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะ

0: ใบพลูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
1: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
0: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
0: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแม่
0: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
1: เหรอคะแม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
0: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
2: ค่ะ
0: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
0: ย้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

interested in. And let's see, everybody, this word, interested, it means something about your feelings. It's come from your feeling inside. We don't use interesting, but we use interested to tell about your feelings. So this one means an exercise. You're gonna use, pick up one exercise that you are interested in, and then you're gonna study more, find more information, and present it to your friends. นะครับคือวันนี้นะครับเราจะทำการศึกษาการออกกำลังกายหนึ่งอย่างนะครับที่เราสนใจนะครับเพราะว่า interested ตรงนี้แปลว่าที่เราสนใจนะครับผมและเราก็จะ present ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับโอเค let's see now everybody let's check if you can remember reading strategies นะครับ last time we have talked about skimming andScanning. Who can tell me what is skimming? One more time. Skimming you use for to find the general ideas. What about scanning? To find the specific informations. Okay. Okay. Today, everybody, we're going to begin or start the class with upper body stretch again. Upper body stretch again. Last time we do the stretching, and today we're going to do the stretching for the last time before we start the class. All right, everybody. I want you all to.Stand up. นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับ Stand up ปลายทางเช่นเดียวกันโอเค All right everybody I want you to pull up your arms นะครับ like this โอเค and then calf raise like thisUp and down up and down and we're gonna do up for 10 seconds. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. And down. Okay. This one we call calf raise. Okay, calf raise. And then everybody tight your hand and put it in front. Okay. As much as you can. Up. And then down. Okay. And then calf raise for 10 seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay, down. Okay, your arm. And take a deep breath. Hoop. Okay, tie your hand one more time. Put it in front. นะครับ ในปลายทางด้วยนะครับ And put it up your head. And then calf raise.One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, down. Okay, your arm wide. And then tie your hand in the back like this. Put it down. And then calf raise, 10 seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay, give a big hand to yourself.โอเค sit down นะครับผมโอเค I believe you can get some energy before we start the class today นะครับ some energy Are you tired already yeah. Not yet okay so calf what is calf calf is around this one calf นะครับ calf we have thigh and calf นะครับ calf when you calf you put your calf up like this and today you're gonna show me how to do the calf raise นะ calf raise okay everyone shark everyone shark okay so today we're going to do the presentation and I want you to know more about five easy steps for a demonstrative presentation. What is demonstrative? Who knows? It's a pretty difficult word. When you demonstrate something, you show how to do it, like I show you. How to move, movement. Can you remember the vocabulary, movement? And what else did you learn last, what else you learned last time? We have squat, we have push up, we have planks and lunge, okay.And you have to show me how to demonstrate. You have to demonstrate how to do it, okay? And I want you to bring up your notebook. Now bring up your notebooks and take first some note. We have five steps of presentations. Five steps of presentations, of a demonstrative presentations. So when you present and show your friends and let your friends follow your step, first you have to choose your topic.
Think about the topics or the exercise that you want to present or demonstrate. Okay? Choose your topic. For example, group one can choose plank. Group two can choose push up. Group three can choose walking. Group four can choose a squat. Group five can choose like, what's else? Lunges, for example, lunge. Okay. So choose your topic. Choose your topic first. Okay, design. And today I want you all to choose your own topic. I have already given you like some some special kinds of exercise. And now we have number two, prepare your material. What are materials? The tool or gears that you use. For example, we have dumbbell, we have barbell, we have shoe, we have maybe you can use a chair to exercise, right? A floor, or yoga mat. We have yoga mat หรือเสื่อ yoga นะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มหรือสิ่งที่เราหาได้รอบตัวล้วนเรียกว่า materials ทั้งนั้นนะครับผมแสดงว่า when you comes in front of the class and presents your exercise you have to demonstrate การ demonstrate หรือการสาธิตเนี่ยไม่เหมือนกับการ present ทั่วไปคือเราจะต้องมีคนหนึ่งนำเสนอและอีกคนหนึ่งสาธิตให้ดูด้วยแล้วก็ต้องให้ผู้ชมได้ทำตามด้วยใช่ไหมดังนั้นแล้วเราจึงต้องมี materials นะครับคุณครูลอง exercise แบบง่ายๆมีต้องใช้เก้าอี้ด้วยนะครับ stretch โดยใช้เก้าอี้หรือ a chair นะครับผม for example and then plan your steps number three plan your steps so you decide what you going to do first you speak firstYou show how to do it first, and then you let your friend follow your steps, okay? So, plan your step, present, show, and then let your friends follow you, okay? And number four, use visuals or movements. What's a movement? You have learned it, movement, what are those? So you move, you show, move it. For example, you can use a chair to exercise, easy exercise in the classroom.นะครับแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเข้าจิมหรือที่ไหนที่ต้องเสียเงินเพื่อออกกำลังกายเราอยู่ที่บ้านหรือในห้องเรียนเราก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายได้เสมอนะครับผม so you can use movement or visuals to show the audience or your friends how to exercise นะครับ use a chair for example or if you don't have a dumbbell ถ้าเราไม่มีดัมเบลเราไม่มีเราใช้อะไรแทนได้ you can use like heavy stuff you can use water bottle นะครับThe drinking water bottles to for it นะครับ you can use a chair anything นะแล้วสามารถใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในการออกกำลังกายได้นะครับ and number four and number five speak clearly and involve your audience นะ speak clearly what is speak clearly speaking clearly do not mumble don't do that okay and involve your audienceWhat is involve? Involve means to let your friend follow you. Okay, everybody, like I said, everybody put your hand up, put your hand down. Calf raise, for example, this is how to involve the audience. Why do you have to involve the audience? Why? ทำไมเราต้องมี involve กับ audience หรือผู้ฟังครับเพราะถ้าเรามาพูดนำเสนออย่างเดียวผู้ฟังจะเข้าใจไหมว่าออกกำลังกายมันทำอย่างไรท่าทางอย่างไรไม่นะครับเพราะฉะนั้น demonstrative หรือการสาธิตต้องมีการ involve หรือให้เพื่อนทำด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องมีการพรีเซนต์แล้วก็อินโวลเพื่อนๆเราด้วยนะโอเคไหมนะครับโอเค That's it everybody everybody shark everybody shark okay so we have five steps of demonstrative presentation what is the first step choose your topic number two prepareMaterials. Number three, plan your step of presentations. Number four, use visual or movement. And the last one, number five, very, very important. It is speak clearly and involve your audience. Ask your audience to help you. Or sometimes you can ask your friends to come in front. นะครับหลายครั้งที่เราสามารถมานำเสนอเราสามารถขอตัวแทนจากกลุ่มเพื่อนๆที่ฟังอยู่ผู้ฟังออกมาร่วมแสดงด้านบนได้หรือว่ามาร่วมปฏิบัติด้านบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่า presentation ของใครดีมากมีเพื่อนๆได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับผม so everybody in this activity follow me
I have some.

exercises for you. In work handout number 10 follow me นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ที่ใบงานที่10นะครับใบงานที่10ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม follow me นะครับซึ่งในใบงานนี้นะครับจะมีตัวอย่างการออกกำลังกายนะครับที่คุณครูเลือกให้ที่เป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆที่สามารถทำได้ในคลาสรูมหรือว่าในห้องเรียนของเรานะครับโดยคุณครูใส่ QR code ไว้สแกนด้วยสำหรับใครที่ต้องการใช้นะครับผม and นะครับผม you have to study and ask your friend in the groups to help practice and then each group will be presenting in front of the class นะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอาจจะเลือกศึกษาการออกกำลังกายที่ตัวเองสนใจเสร็จแล้วเราจะให้ present หน้าชั้นเรียนนะครับผมสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับมันมีทั้งหมด5กลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเลือก interested one ได้เลยหรือว่าการออกกำลังกายที่เราสนใจโดยห้ามซ้ำกันนะครับใครจองก่อนได้ก่อนบอกเพื่อนจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะจองอะไรได้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผม so I give you some time to study more find more information and practice your presentations okay wait นะครับ

0: can help him count นะครับผมโอเคโอเค first
1: slide down the wall
0: โอเคโอเค and where to put the hand where to put the hand like in front or like at the thigh you can decide you can choose เราเลือกได้อยากให้เพื่อนเอามือด้านหน้าหรือวางไว้ตรงไหน
1: เอา
0: โอเคออตัน said I want he wants them he wants you all to put your hand in front okay and then how many seconds
1: 10
0: okay everybody help count 10 1 2 go
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 give big hand okay thank you very much group 5นะครับ Q and Autumn and the last group from group 4 group 4 group 4นะครับผมโอเค
2: Okay, our exercise is chair squats. This exercise is build lower body strength and using just a chair to support. This exercise targets your thigh, hips, and buttocks. Help improve balance and coordination. First, you need to stand in front of a chair with your feet shoulder width apart.
0: Okay, stand like in front this. Of the chairs.And hand in front, okay, and then?
2: Second, lower yourself to sit on chair by bending your knees and pushing your hips back.
0: Okay.
2: Like this.
0: Okay.
2: And stand back up to starting position, like the first step. Okay. And repeat.
0: Repeat. Wow, perfect. How many times should we do it?For one time, two time, or 10 times?
2: Maybe 10.
0: 10 times, okay. So, Mon, can you show it 10 times? And your friend can help counting. One to go.
2: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10.
0: Okay. All right, and you need like somebody to show it. One person.
2: One person. Anybody wanna try?
0: Anybody wanna try? One person from each group. Can you really like very new person? I think North and Oki is very tired. Somebody new. New on the show. Okay, Okay, Mon, you can step. Okay. Oh, you can come here. You can use this chair now. And I think everybody has.A chair, right? ทุกคนมีเก้าอี้นะและนักเรียนปลายทางก็มีเก้าอี้เช่นเดียวกัน so everybody stand up นะ everybody stand up นะผมว่า okay and find your space นะครับหาพื้นที่ของตัวเองนะครับหาพื้นที่ของตัวเองนะครับ okay and we gonna do it together นะครับผมเก่งThis exercise help which part of your body? Help which part of your body?
2: Lower part.
0: Your lower muscle, lower part, your thigh. Okay, everybody, we're gonna do the chair squat. First, what to do? Put your
2: arms up.
0: Your arm in front. Your arm in front. And then bend your knee. Bend your knee down, right? For 10 time. Everybody, 1, 2, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay, give a big hand to yourself. นะครับผม Thank you, ma'am. นะครับผม Group 1, 2 points. นะครับผม Group 5, 3 points. นะครับ Okay. Okay. นะครับ All right. กลุ่มที่ออกมานำเสนอแล้วนะครับได้กลุ่มละ3คะแนนนะครับผมโอเคได้3กลุ่มละ3คะแนนโอเค everybody take a deep breath ฮึบ I believe everybody is so fatigued now นะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนวันนี้ได้ออกกำลังกายนะครับในการจบหน่วย

0: สุขภาพของเรานะครับเชื่อว่านอกจากการออกกำลังกายแล้วเรายังได้เรียนรู้การนำเสนองานที่เป็นการ demonstration หรือเป็น demonstrative presentation ในการนำเสนอแบบสาธิตนะครับผมโอเค everybody let's see นะครับ let's review what you have learned today นะครับผมโอเค let's review together นะครับ what's new vocabulary that you learned todayYou learned about exercise, your own exercise, right? So, did you get any vocabulary from the passage? จากการที่เราอ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องการออกกำลังกายเราได้คำศัพท์อะไรใหม่ๆบ้างไหมจากการที่เราเรียน extend calf what is calf which part of your body is calf this one is calf what about this one thigh okay and calf okay and we have upper muscle lower muscle and core muscle นะครับ core muscle okay we have calf we have extend what else do we have flexible what does it mean flexible if you can do it you have very good flexibility you are very flexible คือการยืดหยุ่นถ้าเรามีการยืดหยุ่นดีเราก็จะยืดได้ดีนะครับผม okay and what are 5 steps for our demonstrative presentation 5 steps the first one choose the topic or pick your topic and number 2 prepare your material number 3 plan your steps and number 4 use visual and movement and number 5 speak clearly and involve the audience and so use this 5 step ofa demonstrative presentation for next time and in the future presentation นะครับ of yourself นะครับ alright everybody take a deep breath everybody shark okay let's see the irregular verb list for today very easy one today we have this one when you use the paddle or the rackets to hit the ball we have hit everybody repeat after me hit okay and next oneWhen two things can match, we have fit, okay? And when you leave the classroom, you open the door and go away, we call you quit, okay? Quit, and quit, okay? And last one, get rid of something. When you read something, that means you don't want it, and you, for example, your shoes smells very bad,So you want it to smell good. So you rid by using the spray, make it more like fragrant and have a good smell. นะครับ rid ก็คือการกำจัดอะไรบางอย่างเช่นกำจัดกลิ่นกำจัดสิ่งของนะครับ So it rid. Everybody repeat after me. Hit. Fit. Quit. Rid.So quit can be leave the class, leave somewhere, or can be stop doing something. So if I quit exercise, it means I stop doing exercise. I hate exercise now. I quit the exercise. So do you want to quit the exercise, or do you want to start a new exercise? Wow, interesting. All right, see next time we're going to start the new unit. Unit number 3, my favorite movie. So we're gonna talk about entertainment.And the first one is movie. นะครับ The teacher you can download worksheet number 1 movie interview from www.dltv.ac.th. And now everybody, I have a quote from anonymous or someone unknown. นะครับ Okay, everybody, can you help me read this one together to leave this unit? Okay, everybody, one to go. Your body, one to go.Will be around a lot longer than that expensive handbags. Invest in yourself. นะครับเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่กับเราได้ยาวนานกว่ากระเป๋าแพงๆที่เราไปซื้อกันอีกดังนั้นแล้วถ้าจะ invest หรือลงทุนอะไรอย่าลงทุนที่ของที่เป็นของนอกกายแต่ให้ลงทุนกับสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับผมหวังว่าจบหน่วยนี้แล้วทุกคนจะดูแลสุขภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาหารการกินโภชนาการนิวทริอนต่างๆและรวมถึง exercise ด้วยนะครับผม everybody today นะครับ I'm very happy to see you all and I hope you have a very good rest of the day Alright, everybody, see you again next time with the new units. See you again. Thank you very much.
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you.

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ต

บอกในเช้าวันใหม่กลับไปกลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ

0: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋า8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชื่อเรื่องกันก่อนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1บอกว่า1นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนจากกันที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นเรื่องราวที่เราจะนำกฎหมายที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้ปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำการเรียนรู้กันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูมีเหตุการณ์สมมุติ1เหตุการณ์ขึ้นมาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะก็คือเหตุการณ์ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะนักเรียนเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแม่เนี่ยใช้ให้นักเรียนน่ะขี่จักรยานยนต์สมมุติว่าเป็นตัวนักเรียนเองนะคะแม่ของนักเรียนเนี่ยใช้ให้นักเรียนขี่จักรยานยนต์ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านซึ่งห่างจากบ้านไม่

0: ม่ไกลมากค่ะประมาณ500เมตรเท่านั้นแต่นักเรียนไม่มีหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยค่ะอ่ะนักเรียนจากเหตุการณ์นี้คุณครูมีคำถามนะคะขอถามนักเรียนทุกคนเลยค่ะว่าจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทำผิดทางกฎหมายอ่ะทำอย่างไรเชิญหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: สวมหมวกกันน็อกครับ
0: มีการสวมใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะการไม่สวมใส่หมวกกันน็อกนั้นนะคะมีความผิดทางกฎหมายค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะหรือว่าสวมใส่หมวกนิรภัยนั้นนะคะนักเรียนก็นอกจากจะทำให้เราปฏิบัติตนตามกฎหมายได้ถูกต้องแล้วก็ยังช่วยเซฟชีวิตของเราได้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะก็ทำให้เราปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิดนั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนควรที่จะหาหมวกนิรภัยมาสวมใส่ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะทำการเรียนรู้กันก็เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะนักเรียนเราทุกคนต้องเผชิญกับกฎระเบียบต่างๆที่มีผลต่อการกระทำและการตัดสินใจของเราค่ะการเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆทางกฎหมายนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสุขด้วยนะคะนักเรียนค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โลกของเรารวดเร็วด้วยใช่ไหมคะการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักหนึ่งอย่างเราก็ต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราได้เรียนกันผ่านมาก็คือเรื่องการไปคอมเมนต์ผู้อื่นนะคะนักเรียนหรือว่าไปแสดงคำพูดที่หยาบคายใต้คอมเมนต์คนอื่นนั้นก็มีการฟ้องร้องได้นะคะนักเรียนเป็นความผิดทางกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมสนุกกันเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากฎหมายเรื่องใกล้ตัวค่ะสงสัยไม่เอ่ยว่าคือกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรสงสัยไหมคะ
2: สงส
0: ั
2: ย
0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงหันมามองที่หน้าจอนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคำอธิบายของกิจกรรมให้ดีนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปควบคู่กับนักเรียนห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของกิจกรรมกันก่อนนะคะโดยอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นกำหนดตัวแทนค่ะ1คนต่อ1กลุ่มนะคะให้สมมุติว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างนี้ก็ทำการมองหน้ากันก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดีนะคะใครจะเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายได้นะคะนักเรียนโดยจะให้ทำหน้าที่คอยเฉลยคำตอบจากบัตรคำที่ได้มีการอ่านเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะสมาชิกภายในกลุ่มนะคะผัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตัวหมากตามจำนวนแต้มที่ได้เมื่อเดินไปถึงช่องใดให้หยิบการ์ดคำถามที่สอดคล้องกับหัวข้อช่องนั้นขึ้นมาค่ะค่ะโดยคุณครูจะมีบอร์ดเกมมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาแล้วนะคะให้สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องทำการอ่านคำถามหรือสถานการณ์บนการ์ดจากนั้นต้องวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นการกระทำความผิดเรื่องใดและต้องเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายในเหตุการณ์นั้นให้ถูกต้องด้วยนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเล่นกันเป็นแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบอร์ดเกมกันก่อนนะคะนี่ค่ะนักเรียนก็คือตัวอย่างของบอร์ดเกมที่คุณครูจะแจกไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลยนะคะและคุณครูก็จะแจกลูกเต๋าสำหรับการเล่นแล้วก็ตัวหมากสำหรับการเดินเกมไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนักเรียนก็คือการ์ดคำถามนั่นเองค่ะโดยการ์ดนี้นะคะผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นผู้อ่านเพราะว่ามีคำตอบอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะนักเรียนจะต้องเป็นผู้อ่านนะคะแล้วก็ให้คนที่ทอยลูกเต๋าและไปตกในช่องนั้นทำการตอบคำถามค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอบถูกนะคะก็ให้ทำการเดินต่อไปได้แต่ถ้าตอบผิดให้หยุดเดินเกมและส่งต่อให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจกติกาไม่เอ่ยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสาม

มาแจกบอร์ดเกมแล้วก็บัตรคำตัวเดินเกมให้กับนักเรียนได้เลยเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย

0: สถานการณ์ก็คือใช้รูปภาพส่วนตัวของผู้อื่นในทางที่ผิดเพื่อขู่กันโชคเงินเป็นความผิดฐานอะไร
1: ฐานขู่กันโชคค่ะ
0: แล้วแนวทางการปฏิบัติตนคืออ
1: าจจะเป็นการที่ว่าไม่นำรูปของคนอื่นไปขู่การโชคทรัพย์ค่ะหรือว่าบังคับขู่เข็นในด้านอื่นๆค่ะ
0: ถูกต้องครับ

0: สถานการณ์ก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ทำงานตามข้อตกลงในสัญญาที่เซ็นไว้เป็นความผิดฐานอะไร
1: ฐานการผิดสัญญาค่ะ
0: แล้วแนวทางปฏิบัติตนคืออะไร
1: ก็อาจจะเป็นการที่ว่าถ้าทำมีสัญญาแล้วก็ควรทำตามสัญญาค่ะหรือว่าปฏิบัติตามคำที่สัญญาไว
0: ้โอเคครับถูกต้องครับลูกสาว

0: คนร้ายจับเด็กไปเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่เป็นความผิดฐานอะไรอีกรอบนึงนะคนร้ายจับเด็กไปเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่
1: คนร้ายจับเด็กเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่
0: เป็นความผิดในฐานอะไร
1: การลักพาตัวเหมือนว่าเป็นการลักพาตัวไปแบบเพื่อเรียกค่าไถ
0: ่แล้วแนวทางปฏิบัติตนคืออะไรครับ
1: ไม่ใช้ความรุนแรงป้องกันตัวป้องกันตัวจากภัยร้าย
0: ถูกต้องครับ

0: ิ้งของจากตึกสูงจนกระทบรถยนต์ด้านล่างเสียหาย
1: ละเมิดทรัพย
0: ์แล้วมีแนวทางการปฏิบัติไหมครับ
1: ระมัดระวังไม่ทิ้งของสุ่ม 4 สุ่ม 5
0: ถูกต้องครับ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะไหนกลุ่มใดมีผู้ชนะแล้วบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่มีผู้ชนะแล้วด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูขอถามสักเล็กน้อยจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้อะไรบ้างใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการที่คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: ค่ะทำให้เรารู้เกี่ยวกับความผิดทางด้านที่ว่าเราไปทำทรัพย์สินของคนอื่นหรือว่ารับทรัพย์สินของคนอื่นมาโดยที่ไม่ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ทราบอะไรอีกไหมเอ่ย
1: แล้วก็อาจจะทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องว่าทำยังไงถึงจะไม่ผิดกฎหมายค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำกันไปนั้นนะคะก็ทำให้เราทราบได้ถึงว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นนักเรียนแต่ละคนก็ต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์ใช่ไหมเอ่ยว่าสถานการณ์นั้นมีความผิดฐานใดนะคะในทางกฎหมายแล้วก็เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะให้ปฏิบัติแบบไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถเสนอแนวทางได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราได้ทำการเล่นเกมกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนค่ะก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละความผิดว่ามีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนที่คุณครูได้สรุปมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะมีดังนี้เลยค่ะนักเรียนค่ะในประเด็นที่1 นะคะเราก็ควรที่จะมีการศึกษากฎหมายแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติตามกฎหมายก่อนนั่นเองนะคะค่ะควรมีการเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือการประกอบอาชีพเช่นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายแรงงานกฎหมายธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรวมทั้งอ่านแล้วก็ศึกษากฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานรัฐหรือติดข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งการค้นหากฎหมายแต่ละรูปแบบนั้นสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะทุกวันนี้นะคะเราสามารถสืบค้นได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราทำการศึกษากฎหมายก่อนก็เป็นการช่วยทำให้เรานั้นปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการป้องกันตนเองได้ด้วยอีกเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูแนวทางการปฏิบัติต่อมาในข้อที่2นะคะก็คือการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบค่ะนักเรียนก็คือเมื่อเราทราบข้อกฎหมายเมื่อสักครู่นี้แล้วเราได้มีการศึกษากฎหมายแล้วใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่กฎหมายทำการกำหนดไว้ค่ะเช่นการชำระภาษีเมื่อเรามีภาษีเมื่อเราถึงเมื่อเวลาที่เราต้องทำการเสียภาษีนะคะนักเรียนเราก็ต้องทำการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั่นเองค่ะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการการขออนุญาตเมื่อประกอบธุรกิจรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะเช่นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการกระทำที่ผิดกฎขององค์กรหรือว่าชุมชนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี้ก็คือแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3นะคะจากที่เราได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายไปแล้วนะคะเราก็ควรที่จะรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองด้วยนะคะนักเรียนว่าเรานั้นมีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้างนะคะเช่นสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยสิทธิในการได้รับการปกป้องจากการละเมิดและรู้หน้าที่ของตนเองเช่นหน้าที่ในการชำระภาษีหน้าที่ในการเคารพกฎหมายและไม่กระทำความผิดนั่นเองนะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อนักเรียนนะคะถึงวัยที่ทำที่สามารถทำการมีใบขับขี่ได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปปฏิบัติตามกฎหมายจราจรให้ถูกต้องนะคะหรือเมื่อเราขับรถนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์เราก็ทำการสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อเป็นการป้องกันตนเองได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎของกฎหมายได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั้นนะคะก็คือในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะ ค่ะการเคารพสิทธิของผู้อื่นนั้นคืออะไรนะคะนักเรียนก็คือการที่เราใช้สิทธิ์ของตนควรเมื่อเราใช้สิทธิ์ของตัวเราเองแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะค่ะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง

0: ือปฏิบัติตามกฎของสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมนั่นเองค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะแนวทางการปฏิบัติตนนะคะก็คือการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมนั่นเองค่ะนอกจากที่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนะคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมด้วยนะคะนักเรียนค่ะก็คือนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วควรที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมความถูกต้องเหมาะสมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตนะคะและการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยของผู้อื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสนะคะเราก็ทำการช่วยเหลือสังคมค่ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการช่วยกันเก็บขยะนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูคำถามนี้กันค่ะคำถามนี้นะคะขอถามทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางเลยค่ะคำถามถามว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมได้ประโยชน์อะไรเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของการทำให้เรานั้นรู้เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมเอ่ยอ่ะได้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกไหมใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ได้รู้วิธีเกี่ยวกับการแก้ไขและปฏิบัติตนครับ
0: ได้รู้เกี่ยวกับวิธีแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนมีคนใดอีกอยากตอบคำถามอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะ
2: ได้รู้ถึงสถานการณ์ตัวอย่างที่เข้าข่ายกฎหมายนั้นๆค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมเหล่านั้นค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ที่นักเรียนต้นทางได้รับไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกประโยชน์กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่คำถามถัดมานะคะคำถามต่อมาถามว่าการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนักเรียนคิดว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรการที่เราไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัวนักเรียนคิดว่าจากประโยคนี้นักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามเชิญค่ะ
3: การไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนะคะก็คือเหมือนการที่เราเนี่ยไม่ถ้าสำหรับบางคนที่อาจจะโดนกฎหมายไปแล้วโดนแบบหมายถึงว่าทำผิดแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวค่ะก็จะการที่เขาจะไม่มีสิทธิ์พูดค่ะว่าเขาไม่รู้กฎหมายค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นขั้นพื้นฐานค่ะมันคือแค่เหมือนทำให้มันเห็นชัดมากขึ้นค่ะแต่แท้จริงแล้วมันก็คือแค่ทำตามถูกกฎระเบียบแล้วก็เป็นคนดีค่ะแบบหมายถึงว่าไม่ทำให้เดือดร้อนใคร
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวเป็นหลักทางกฎหมายนะคะที่แม้จะอ้างว่าไม่รู้ว่าการกระทําของตนเองนั้นเป็นความผิดทางกฎหมายก็ไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมายได้ค่ะเช่นการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงในโซเชียลแล้วอ้างว่าไม่รู้การกระทำแบบนี้เป็นความผิดทางกฎหมายค่ะศาลก็ยังสามารถลงโทษได้ไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้ค่ะถัดมาค่ะในประเด็นคำถามถัดมาถามว่านักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่เพราะเหตุใดมีใครอยากตอบประเด็นนี้มีไม่เอ่ยเห็นด้วยกับข้อความเมื่อสักครู่ไหมคะเชิญค่ะ
4: ส่วนตัวผมก็คือเห็นด้วยนะครับจากข้อความไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับก็คือกฎหมายคือสิ่งพื้นฐานที่เราควรจะปฏิบัติตามได้นะครับถึงเราจะไม่รู้แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเราทำผิดก็คือมันก็ไม่ควรจะเป็นข้อแก้ตัวครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการไม่รู้กฎหมายไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวเนื่องจากกฎหมายเป็นกติกากลางที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมหากเปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้นั้นนะคะก็จะทำให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นช่องว่างให้กับคนจงใจละเมิดกฎหมายโดยไม่รับโทษค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาลงมือปฏิบัติกันดีกว่าค่ะนักเรียน

นปฏิบัตินี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะค่ะโดยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมการสืบค้นข้อมูลและระดมความคิดวิเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติตนตามบัญญัติทางกฎหมายลงไปในใบงานที่8นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนทุกคนต้องร่วมการระดมความคิดนะคะหาแนวทางในการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนปลายทางร่วมกันทำเป็นกลุ่มได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่8นะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะในประเด็นที่2ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการจัดกรรมแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากประเด็นคำถามนะคะในคำถามข้อที่1คุณครูถามว่าให้นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะอันไหนกลุ่มใดอยากตอบดีว่านักเรียนวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างสามารถเสนอแนวคำตอบมาได้เลยนะคะมีกลุ่มใดอยากตอบไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเคารพการทำตามกฎหมายเช่นไม่ลักขโมยไม่ทำผิดกฎหมายจราจรไม่ทำร้ายคนอื่นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นมีอีกไหมเอ่ยใครอยากจะเสนอแนวคำตอบดีคะว่าเราจะปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างไรดีกลุ่มอื่นว่าไงคะกลุ่ม5ใช่ไหมคะเอ่ยต้องการจะเสนอแนวคำตอบนะคะเชิญได้เลยค่ะ
2: คือการเคารพสิทธิของผู้อื่นครับ
0: ก็คือเราก็เคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ปฏิบัติตนตามกฎหมายใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนอกจากการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วนะคะเราก็ต้องทำความเคารพสิทธิของตนเองด้วยเช่นกันนะคะนักเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะก็จะช่วยทำให้สังคมของเรานั้นสงบสุขและก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะประเด็นคำถามต่อมานะคะคุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีการที่เราปฏิบัติตนตามกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราเชิญค่ะ
3: ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้สังคมรอบข้างน่าอยู่และสงบสุขมากขึ้นค่ะถ้าทุกคนทำตามกฎหมาย
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ากฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ช่วยกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมค่ะเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีความเป็นระเบียบและเป็นธรรมค่ะถ้าทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายก็จะช่วยให้ลดปัญหาทะเลาะวิวาทได้ลดปัญหาการอาชญากรรมได้ค่ะหรือความขัดแย้งในสังคมขึ้นได้นั่นเองนะคะอีกทั้งยังช่วยให้สิทธิและเสรีภาพของคนแต่ละคนได้รับการคุ้มครองไม่ถูกรบกวนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นค่ะนอกจากนี้นะคะการเคารพกฎหมายยังแสดงถึงความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีของพลเมืองทำให้ประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงและได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนักเรียนเรื่องการเมืองการปกครองค่ะมีชื่อเรื่องว่าลักษณะการปกครองในปัจจุบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1 เมตรถึงกว่า200 เมตรเกิดจากน้ำ

0: ายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
4: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
6: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
8: สบายดีเนาะ
7: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
9: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวฮะฝาก
8: ครับยาย
10: ตาแต่ภาพเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
11: ้ได้ครับตาม
7: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: การหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。限速力摇泰或鬼泣这样的影片不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心到共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพนีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่า

0: อยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมานะคะพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบัง

ครับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหานครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสะเมื่อวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีชัดมหาวชิระราชธิดาที่ศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและ

0: สำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
1: เวทกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ513.64นะครับและปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้513.89นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ514.4นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง514.4เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2: ทางด้านของปภ.นะคะได้แจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8:45 นระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
3: รายยังมีฝนตกหนักมากปริมาณน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มขึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จะเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
2: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่
0: แต่ว่าล่าสุดครับบริษัทประกันภัยชมโปะพร้อมที่จะช่วยนำร่างของฮลุนกลับไทยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงครับเพจ Facebook ชมโปะไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าชมโปะประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศเจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณฮลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถาน

0: ทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณทาหลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทซมโปะประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ทาหลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณทาหลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
1: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งชังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของทาหลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานงานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
0: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณทาหลุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟคข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณทาหลุนโซโล่เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตะทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นมีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณทาหลุนโซโล่ได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของทาหลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
1: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติแล้วก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็

0: ท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอ่านไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทั้งนี้นะคะมี 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา
4: เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญอ่ะทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษานาสถิงไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะรายวิชานาฏศิลป์ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีปฏิบัตินะคะนักเรียนจะได้มีเวลาซ้อมกันนะคะอ่ะครูมีอะไรให้นักเรียนชมนะคะ

0: เรามีคำถามคำถามถ้านักเรียนดูการแสดงนี้แล้วถ้าครูไม่เปิดเพลงนักเรียนจะบอกได้ไหมคะว่าเขากำลังทำท่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมคะไหนให้กลุ่ม3ช่วยบอกซิว่าเขาจะทำท่าอะไรถ้าสมมติว่าไม่ถ้าเขาถ้าเรายังไม่ได้เปิดเพลงนะคะ
1: ค่ะก็จะเป็นท่าที่เขาทำเป็นท่าปลาใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นหนูอาจจะสังเกตเป็นชุดเขาด้วยค่ะว่าเขาใส่ชุดที่เกี่ยวกับการทำนาข้าวค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเพลงบางคนอาจจะสังเกตการแต่งกายอาจจะท่าทางใช่ไหมเขาทำท่าทางชัดทำนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนปลาก็

0: ิดว่าเป็นชาวนาเนาะกำลังจะไปหาปลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามีเนื้อเพลงมาประกอบด้วยมันก็จะทำให้เรารู้ชัดเจนว่าอ๋อในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมคะมีท่าอะไรอีกเราไถท่าไถไถนาเห็นไหมคะเราหว่านข้าวแบบนี้นะคะถ้าเฉพาะท่าทางอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้ามีเนื้อร้องด้วยเราก็ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีเนื้อร้องแล้วเราทำท่าทางที่ชัดเจนด้วยมันก็ทำให้เราดูการแสดงได้รู้เรื่องแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงด้วยนะคะนะคะดังนั้นเราก็ถึงจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับสื่อสารลีลาภาษาท่านะคะให้นักเรียนได้รู้ว่าลักษณะท่าทางทำแบบไหนสื่อความหมายหมายถึงอะไรนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อแรกอธิบายสรุปเนื้อหาวิเคราะห์ประเภทของนาฏศัพท์และภาษาท่าที่เราจะใช้ในการแสดงนะคะแล้วก็ฝึกและปฏิบัติท่านาฏศัพท์และภาษาท่าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกฝนและนำเสนอกันค่ะเรามาดูความหมายของนาฏศัพท์นาฏศัพท์ทางวิชานาฏศิลป์ใครทราบบ้างหมายถึงอะไรใครทราบบ้างหมายถึงอะไรนะคะใครทราบบ้างหมายถึงอะไรภาคกลางกลุ่มสามนาฏศัพท
1: ์เป็นลักษณะของท่ารำค่ะ
0: ลักษณะของท่ารำปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะลักษณะหรือท่ารำหรือนะคะเรียกให้เป็นทางการก็คือศัพท์เฉพาะทางนาฏศิลป์ก็คือลักษณะของท่ารำนั่นเองนะคะที่ใช้ศัพท์เฉพาะของนาฏศิลป์นะคะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะท่ารำนะคะในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยเช่นโขนละครรำระบำต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนะคะหรือผู้ชมนั่นเองนะคะนาฏศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท
2: 3
0: ประเภทประเภทแรก
2: นามศ
0: ั
2: พท
0: ์2
2: กิริยาศัพท์
0: 3
2: นาฏ
0: ศัพท์เบ็ดเตล็ดเอาเสียงดังเอาไปกลุ่มละ1แต้มเลยค่ะช่วยคุณครูนะคะเรามาดูกันนามศัพท์นะคะนามศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่าที่บ่งบอกการกระทํานะคะเช่นตั้งวงจีบกรายมือกระทบยกเท้ากระดกเท้าก้าวเท้าซอยเท้าตีไหล่กล่อมไหล่เป็นต้นนะคะถ้านักเรียนทําท่าแบบนี้นี้แบบนี้ถ้านักเรียนบอกว่าครูทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นไหมเพื่อนไม่ทราบอาจจะบอกว่ากายบริหารแต่ถ้าเป็นท่านาฏศิลป์เขาจะบอกว่าครูกำลังกล่อมไหลหรือตีไหลอย่างนี้นะคะตีไหลนะกล่อมไหลอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นศัพท์เฉพาะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็บอกว่ากายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะนี่มาดูนะคะจีบไหนลองทำซิจีบจีบจีบหงายที่ครูบอกไว้จีบหงายหัวแม่มืออยู่ข้อแรกของนิ้วชี้แล้วหักข้อมือออกมาให้หมดอันนี้จีบหงายแล้วจีบคว่ำล่ะก็คว่ำมือลงไปแขนตึงหักข้อมือให้หมดเหมือนกันต่อไปท่าอะไร
2: ต
0: ั้งวงถูกต้องปรบมือเก่งมากนะคะนู่นล่ะเขาทำอะไรภาพแรกทำอะไรคะ
2: ก
0: ้
2: าวเท
0: ้
2: า
0: ตอนนี้ล่ะกระโดกเท้าเห็นไหมคะอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะที่เขาใช้เรียกเห็นไหมคะเรามาดูกริยาศัพท์บ้างนะคะกริยาศัพท์นะคะก็แบ่งออกเป็นศัพท์เสริมค่ะศัพท์เสริมก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามเช่นเปิดคางกดคางกดไหล่ลดวงหลบเข่าหักข้อมือนะคะอันนี้นะคะเป็นศัพท์เสริมนะคะศัพท์เสื่อมล่ะเห็นไหมเบ่งอีกมีศัพท์เสื่อมอีกก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่วงท่าของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะเพื่อให้ผู้รำเนี่ยรู้ตัวและแก้ไขท่าทางของตนเช่นวงล้นวงหักลำล้นจังหวะลำล้นจังหวะคืออะไรเห็นไหมก็คือลำไปก่อนจังหวะจังหวะยังไม่ทันจะไปเลยเราเกินจังหวะไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ

0: นี่อันแรกนี่รู้ไหมท่าอะไรเขาทำอะไรอยู่หลบเข่าเห็นไหมคะหลบเข่านี่ที่ครูบอกเมื่อกี้นี้อันนี้ล่ะการทำอย่างนี้ตรงนี้ตรงข้อมือครูเรียกอะไรที่ครูบอกครั้งเมื่อกี้นี้หักข้อมือนี่หักข้อมือตรงนี้บางคนลำอย่างเงี้ยสวยไหมจีบแบบนี้งามแสงเดือนมาเยือนลำอย่างนี้สวยไหมเราก็ต้องหักข้อมือให้หมดนะคะลำล่อแก้วเราต้องหักข้อมือให้หมดนะคะมาดูอันที่สามนะคะคือนาฏศัพท์เบ็ดเตล็ดก็คือศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกริยาศัพท์เช่นแม่ท่านะคะก็จะเรียกอยู่ในการรำมาตรฐานนะคะการรำแม่บทนะคะท่ารำแม่บทนะมีนายโรงก็คือใครนายโรงคือใครพระเอกนะคะยืนเครื่องก็คือการแต่งกายนะคะของโขนนะคะละครลำนะครับสร้างโดยเรียนแบบเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์เรียกว่าชุดยืนเครื่องนะคะพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดนี่เรามาดูพระใหญ่พระน้อยนะคะก็คือใครก็คือจะเรียกในการแสดงโขนนะคะพระใหญ่จะเป็นพระที่มีบุคลิกท่าทางสง่างามเหนือพระน้อยเช่นพระรามก็เป็นพระอะไรพระใหญ่ส่วนพระลักษ์ก็จะเป็นพระน้อยนะคะก็มีศักดิ์น้อยลงมานะคะนางกษัตริย์เห็นไหมคะนางกษัตริย์ก็จะเป็นตัวนางที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานตามลักษณะหญิงงามในวรรณคดีนะคะเห็นไหมคะจะแต่งตัวสวยงามกิริยาสวยงามเรียบร้อยนางตลาดล่ะนี่นางตลาดก็คือนางที่มีท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมีจริตไม่เรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะท่าทางนางตลาดจะนั่งจะยืนจะนอนก็ทำไมคะไม่ได้เรียบร้อยสวยงามนะคะทีนี้เรามาดูภาษาท่าบ้างคำถามนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาษาท่าหมายถึงอะไรตีกลุ่มไหนทราบภาคเหนือกลุ่ม 2ภาคเหนือภาคเหนือยกต้องมีสติตลอดเวลานะคะคุณครูเรียกภาษาท่านาฏศิลป
1: ์ภาษาที่สื่อออกมาจากท่าทางในนาฏศิลป์เมื่อที่รู้กันค
0: ่
1: ะ
0: ให้เรารู้กันใช่ไหมคะปรบมือค่ะเรามาดูซิว่ารายละเอียดที่ไปส่องแต้มนะคะรายละเอียดที่เพื่อนพูดนะคะอาจจะมีเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะภาษาท่าเขาก็คือท่าทางและสีหน้าที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะเช่นคำพูดกริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกนะคะนำมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ให้มีความหมายแทนคำพูดนั่นเองก็คือสื่อให้ที่เพื่อนบอกให้รู้นะคะให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงการขับร้องนะคะที่มาของภาษาท่าเนี่ยที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทอะไรบ้างคะ
2: ภาษา
0: อะไรอีก
2: ภาษา
0: เอาไปกลุ่มละ1แต้มเสียงดังฟังชัดนะคะทีนี้เรามาดูภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือท่าทางที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะดัดแปลงธรรมชาติของคนเรานะคะให้ดูแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการรำเบื้องต้นมาผสมผสานนะคะส่วนภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์ก็คือเป็นภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่เพียงพอจึงประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่จะต้องแสดงออกมานะคะเป็นท่ารำแล้วก็ยังแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง1ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดอะไรอีก
2: ภาษาใช้แทนคำกริยาอาการ
0: ภาษาท่าที่ใช้แทนกริยาอาการอะไรอีก
2: ภาษาใช้แทนอารมณ์ความร
0: ู้สึกมันเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดเช่นเรา

และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาดูกันนี่ท่าแรกเรียกว่าอะไรใครตอบได้เรารีบตอบอ่ะก็อดคะแนนนะสิเออตัวเราอาราภาพที่สองภาคเหนือ

0: อะไรคะเขาทำท่าอะไรเขาทำท่าอะไรเขาทำท่าอะไรนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ย
1: เธอหรือท่าน
0: เธอหรือท่านตาปรบมือ1แต้ม1แต้มเมื่อกี้ใครตอบไปรับไป1แต้มอันนี้ล่ะใครตอบได้ขอเป็นภาคกลางกลุ่ม3กลุ่ม3มาแรงใครตอบได
2: ้ถ้าปฏิเสธค่ะ
0: ถูกต้องประเมิน1แต้มรับไปเลยนะคะเอามาต่อไปกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะคะภาษาท่าที่ใช้แทนคำกริยาอาการเช่นยืนเดินนั่งท่านอนอะไรอย่างนี้นะคะเอาละภาพแรกภาพแรกภาพแรกภาพแรกภาพตอบดีนะภาคอีสาน ภาพแรกอะไรคะเขาทำอะไรเขาทำอะไร
3: ท่าเดินครับ
0: ท่าเดินถูกต้อง1แต้มเอาค่ะท่าที่2ง่ายมากท่าที่2ท่าที่2เตรียมพร้อมภาคกลางกลุ่มนู้นกลุ่ม4
2: ท่ายืนค่ะ
0: ท่ายืนปรบมือท่าสุดท้ายกลุ่ม5ท่าอะไรคะกลุ่ม5ท่าอะไรคะอยากฟังเสียงกลุ่ม5ท่าอะไรช่วยครูตอบหน่อยช่วยครูบอกเพื่อนๆหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยยืนตอบให้ครูฟังให้ชื่นใจหน่อย
4: ท่านั่งครับ
0: ท่านั่งถูกต้องปรบมือค่ะรับไป1แต้มด้วยนะคะภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นดีใจเสียใจโกรธเศร้าอายรักนะคะมาภาพแรกภาพแรกภาพแรกใครจะตอบภาคใต้ยกสูงสูงนะคะท่าอะไรท่าอะไร
2: ท่าดีใจค่ะ
0: ท่าดีใจได้เหมือนกันก็คือท่ายิ้มนั่นเองนะคะคือดีใจถ้าเราแสดงอาการว่าเราดีใจเราใช้ท่านี้ได้ก็คือยิ้มมีความสุขได้เหมือนกันนะคะเอาประเมิน1แต้มค่ะท่าอะไรโอ้ท่ารักเอาตอบทั้งห้องเลยเอาไปคุมละ1แต้มอุ้ยต่อไปท่าอะไรท่าโกรธครูตกใจตัวเองว่าจะถามไปเปิดก่อนนะคะท่าโกรธไหนลองทำท่าโกรธสิถูที่ข้างหูต้องถูด้วยต้องถูด้วยถูที่ใต้กกหูใต้กกหูแล้วก็สะบัดตรงอย่างนี้โกรธนะคะอาจจะมีกระทืบเท้าด้วยโกรธอย่างนี้นะคะเวลาเธอโกรธเพื่อนตอนนี้ไม่ต้องบอกแล้วนี่ฉันโกรธเธอนะคะต่อนะคะภาษาที่เรียนแบบท่าทางของสัตว์เช่นนกม้าไก่ลิงปลากวางท่านกไหนทำท่านกให้ดูหน่อยสิท่านกไหนทำท่านกเก่งจังเลยล้าน1แต้มบ่เบิ่รับไปหมดเลยนักเรียนปลายทางนะคะทำด้วยนะต่อไปท่าม้าล่ะท่าม้าทำไงท่าม้าทำไงท่าม้าทำไงเอาไปอีกกลุ่มละ1แต้มนี่ท่าม้าเห็นไหมคะจริงๆจะต้องมีเท้าด้วยนะต้องขยโยกด้วยนะคะขยโยกเท้าอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าไก่ล่ะไก่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนี่อาจจะเป็นอย่างนี้กระพือปีกแบบนี้หรือกระพือปีกแบบนี้ที่นักเรียนทำก็ได้นะคะเก่งมากเลยเอาไปรับกลุ่มละ1แต้มไปเลยนะคะวันนี้แจกคะแนนมาเข้ากิจกรรมของเราแล้วทีนี้นักเรียนก็พอจะรู้แล้วว่าท่าทางอันไหนสื่อความหมายอะไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนเอาท่าทางที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยนำไปใส่ในการแสดงของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีทัศน์ก่อนให้ดูวิดีทัศน์ก่อนว่ามันจะมีเพลงตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเขาทำอย่างไรกันนะคะ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้เดี๋ยวก่อนจะแสดงนะคะครูจะบอกก่อนว่ากลุ่มไหนวิจารณ์กลุ่มไหนนะคะกลุ่ม1แสดงให้กลุ่ม2วิจารณ์กลุ่ม2แสดงให้กลุ่ม3วิจารณ์กลุ่ม3แสดงให้กลุ่ม4วิจารณ์กลุ่ม4แสดงให้กลุ่ม5วิจารณ์กลุ่ม5แสดงกลุ่ม1วิจารณ์ตามนี้นะคะดังนั้นเวลาเพื่อนแสดงนักเรียนก็ต้องตั้งใจดูเพื่อนด้วยแล้วก็วิจารณ์การแสดงเราเรียนกันไปแล้วนะคะใช้หลักการวิจารณ์มาวิจารณ์เพื่อนวิจารณ์การแสดงของเพื่อนนะคะได้เวลาฝึกซ้อมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ใช้พื้นที่ในห้องนี้นะคะในการฝึกซ้อมในปลายทางก็ฝึกซ้อมที่ห้องเรียนของตัวเองนะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เชิญเลยค่ะแบ่งกลุ่มแบ่งมุมกันเลยนะคะ

นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนำเสนอนะคะการแสดงของเรานะคะของแต่ละกลุ่มกันแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะให้นักเรียนจับฉลากนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่ากลุ่มไหนนะคะจะได้แสดงเป็นกลุ่มแรกนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยใบงานที่สำหรับใช้วิจารณ์นะคะให้เอาขึ้นมาด้วยนะคะเอาขอตัวแทนแต่ละกลุ่มมาด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มนี้เท่าไหร่กลุ่มเราอยู่กลุ่มอะไรคะกลุ่ม2ได้แสดงที่3กลุ่ม3ได้แสดงที่3กลุ่มหนึ่งได้แสดงที่หนึ่งล็อกล็อกล็อกหรือเปล่าเนาะไม่ได้ล็อกเปิดเปิดเปิดกลุ่มอะไรคะกลุ่ม4แสดงที่2นะคะกลุ่ม5ได้ที่5กลุ่ม2ได้ที่4กลุ่ม2ได้ที่4ปรบมือปรบมือปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเอง

0: ของกลุ่ม2นะคะมาวิจารณ์เพื่อนหน่อยว่าเพื่อนการแสดงของเพื่อนเป็นอย่างไรค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะหนูเป็นของกลุ่มที่2นะคะลีลาท่ารำนะคะของกลุ่มที่1เนี่ยหนูรู้สึกว่าท่ารำเนี่ยสามารถสื่อได้ดีค่ะว่ามีเนื้อหาอะไรแล้วก็มีเป็นท่ารำที่สวยงามค่ะมีความอ่อนช้อยมากเลยค่ะในเรื่องของจังหวะนะคะจังหวะเป็นจังหวะที่ช้าค่ะฟังแล้วสบายค่ะดนตรีนะคะเป็นดนตรีประกอบกับหนังใช่ไหมคะแล้วก็มีดนตรีที่ฟังแล้วรู้สึกสบายหูค่ะแล้วก็มีความทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงค่ะเนื้อร้องนะคะก็เป็นเนื้อร้องที่ซอฟๆค่ะมีการพูดถึงการรักกันซึ่งจะไปส่งกับท่ารำนะคะการแต่งหน้าการแต่งตัวแล้วก็อุปกรณ์การแสดงจะไม่มีนะคะเพราะว่าจะเป็นชุดนักเรียนที่ใส่กันปกติค่ะ
0: ค่ะ
1: ภาพรวมนะคะถ้าเป็นคะแนนค่ะเต็ม10หนูให้กลุ่มนี้เต็ม10ค่ะเนื่องจากมีการรำที่พร้อมเพียงกันมากเลยค่ะแล้วก็มีหนูชอบลีลาท่ารำของกลุ่มนี้มากๆค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะก็ถือว่าดีเลยดีเลยนะคะก็ครูก็เห็นด้วยนะคะก็เป็นการรำที่ถือว่าพร้อมเพียงนะคะใช้ท่ารำที่สื่อความหมายก็ได้ดีนะคะเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่กลุ่มอะไรกลุ่ม2คะแสดงเป็นอันดับ2เชิญค่ะ

0: ะคะกลุ่มเชิญกลุ่มที่วิจารณ์เพื่อนเลยค่ะ
1: ถ้ารำพร้อมเพียงกันดีครับส่วนจังหวะให้กลางๆครับคำร้องเนื้อร้องไพเราะครับ
0: ค่ะจบแล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะนักเรียนสามารถคิดท่ามาให้สอดคล้องกับท่ารำได้นะคะโอเคอาจจะนิดหนึ่งตรงที่

0: มือค่ะนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่4นะคะวิจารณ์เพื่อนๆนะคะของกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับกลุ่มที่3กับการแสดงภาพจำแห่งความรักขออภัยครับภาพจำแห่งรักครับสำหรับลีลา5รำครับค่อนข้างที่จะสวยงามครับแล้วก็พร้อมเพียงครับจังหวะเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วครับส่วนเรื่องดนตรีก็ค่อนข้างที่จะไพเราะเลยครับส่วนเนื้อร้องนะครับก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเรียบเรียงถ้อยคำได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งครับสำหรับภาพรวมของการแสดงนะครับค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับถึงแม้จะมีบางจังหวะบ้างเล็กน้อยนะครับที่อาจจะเร็วเกินไปนะครับส่วนตัวให้10เต็ม10ครับ
0: ปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก็ถือว่ากลุ่มนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะลีลาท่ารำก็เข้ากับจังหวะเพลงนะคะรำพร้อมกันนะคะแล้วก็รำอ่อนช้อยนะคะต่อไปกลุ่มที่กลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่4ก็กลุ่มที่2นะคะขอโทษเราจับฉลากกันแล้วนะกลุ่มที่2เชิญค่ะ

0: นะคะเดี๋ยวกลุ่ม3ใช่ไหมคะกลุ่ม3นะคะเชิญกลุ่ม3ค่ะ
1: ค่ะจากชุดการแสดงที่2นะคะก็คือใจรักใช่ไหมคะก็คือลีลาท่ารำเนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรุงให้มันพร้อมเพียงกันมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าอื่นๆนะคะก็จะมีการเข้าคู่กันใช่ไหมคะการเข้าคู่ก็หนูถือว่ามันก็ดีนะคะก็คือสื่อถึงอารมณ์ถึงความรักคู่รักค่ะจังหวะจะเป็นจังหวะช้าสบายสบายค่ะส่วนดนตรีนะคะก็จะเป็นดนตรีที่ทำให้ฟังแล้วเกิดอารมณ์ที่มีความรักความลึกซึ้งอยู่ในตัวค่ะส่วนเนื้อร้องนะคะก็เปรียบเสมือนความเอ้ยขอโทษค่ะเปรียบความรักกับนกใช่ไหมคะก็เหมือนจะเป็นการเจาะอารมณ์ได้ดีค่ะทำให้ทราบถึงรักที่บริสุทธิ์หรือว่าสวยงามเหมือนนกที่บินอยู่ตามท้องฟ้าค่ะภาพรวมของการแสดงหนูก็ถือว่าภาพการแสดงนี้ก็รวมถือว่าดีค่ะแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจังหวะท่าทางนิดหน่อยค่ะ
0: ปรบมือด้วยค่ะก็มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะคะความพร้อมเพรียงนะคะลีลาท่ารำก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มสุดท้ายกันนะคะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย

0: ี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1นะคะวิจารณ์การแสดงของเพื่อนค่ะเชิญค่ะ
1: ผมมีหน้าที่วิจารณ์กลุ่ม5นะครับผมลีลาท่ารำนะครับก็มีความพร้อมเพรียงกันครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกเพลินตามครับจังหวะนะครับไม่เร็วจนเกินไปครับดนตรีนะครับดนตรีมีความน่าฟังครับคำร้องเนื้อร้องก็คือมีความหมายดีครับฟังแล้วเคลิ้มตามครับไปกับเนื้อเพลงแล้วรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะครูขอปรบมือนะคะให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะถือว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะน่าจะได้นำเสนอกับคุณครูที่ปลายทางแล้วนะคะครูขอพูดภาพรวมแล้วกันนะคะกับการแสดงของนักเรียนในวันนี้ครูขอชื่นชมก่อนเลยนะคะกับเวลาอันน้อยนิดนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถคิดนะคะสร้างสรรค์การแสดงนะคะในเพลงที่ครูได้มอบหมายไปว่านักเรียนอยากจะใช้เพลงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นำเสนอการแสดงถือว่าอยู่ในขั้นดีเลยนะคะก็สิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะคะชื่นชมอีกข้อหนึ่งก่อนคือจังหวะอะไรเงี้ยนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามจังหวะเลยดีมากเลยนะคะแล้วก็ท่าทางพร้อมเพรียงกันนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะน่าจะมีการแปรแถวสักนิดหนึ่งถ้าแปรแถวมันจะสวยยิ่งกว่านี้นะคะขยับเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ครูบอกไว้เผื่อเรามีการแสดงในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนก็มีการขยับแปรแถวเข้าคู่กันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันน่าสนใจน่าติดตามกับการแสดงของเรามากขึ้นนะคะสำหรับการวิจารณ์เพื่อนๆก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ดูแล้วก็สามารถวิจารณ์เพื่อนได้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีนะคะก็ชื่นชมเลยนะคะเก่งมากๆนะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้นักเรียนต้องทำได้ดีกว่านี้แน่ๆเลยใช่ไหมปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยนะคะเก่งจังเลยนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะนักเรียนสามารถทำได้ดีเลยนะคะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับนัตยศัพท์และภาษาท้าไปเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะมาดูนะคะนัตยศัพท์ก็คือศัพท์เฉพาะทางทางวิชานาฏศิลป์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทมีอะไรบ้าง
2: นามศัพท์กริยาศัพท์
0: นะคะนามศัพท์กริยาศัพท์นัตยศัพท์เบตเตเลตนะคะทีนี้ภาษาท่าล่ะนะภาษาท่าก็คืออะไรคะท่าทางนาฏศิลป์ที่มีความหมายแทนคำพูดนะคะสอดคล้องกับ
3: จ
0: ังหวะเพลงอะไรอีกการร้องนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ
3: ภาษาท
0: ่
3: าที
0: ่
3: มาจากธรรมชาติ
0: แล้วก็ประดิษฐ์โดยตรงนะคะก็แบ่งออกเป็นใช้แทนคำพูดความรู้สึกนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปก่อนอื่นวันนี้ให้ไป

0: แต้มเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้รับคะแนนเต็มๆกันไปเลยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้านะคะเราจะฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวทีนี้นะคะเราจะนำการแสดงนี้ไปโชว์ละนะคะเอาการตีบทนะคะเอาภาษาท่ามาตีในคำร้องที่นักเรียนร้องเดี๋ยวเราจะได้นำมาใช้จริงกันแล้วนะคะฝึกร้องฝึกรำกันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะก็ใบความรู้เรื่องฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะใบงานเรื่องฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะแล้วก็กระดาษลังหรือกระดาษแข็งก็ได้นะคะกรรไกรดินสอยางลบกาวเทปใสนะคะรวงข้าวปอมถ้าไม่มีนะคะก็คือเชือกฟางหรือก้านไม้กวาดที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเราจะเอามาทำเป็นรวงข้าวนะคะสีจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ผลนักเรียนจะเอามาระบายเคียวของตัวเองนะคะนะคะก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมมาอย่าลืมเตรียมมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะแล้วเราก็จะมาฝึกปฏิบัติด้วยแล้วเราก็จะทำอุปกรณ์ที่เราจะต้องนำมาแสดงด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะกับความตั้งใจของนักเรียนนะคะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับเวลาอันนิดเดียวนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอการแสดงได้นะคะค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในการเรียนวิชานาฏศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อนๆ
0: วันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเป็นตอนแรกตอนที่1นะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสว่างและผลของความสว่างที่มีต่อตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนะคะและสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้ก็คือทักษะการวัดค่ะโดยนักเรียนจะต้องวัดความสว่างของสถานที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์หรือแอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราต้องทำในวันนี้นะคะเราลองสังเกตนะคะภาพของหญิงสาว2คนนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูก่อนสังเกตว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรยากาศหรือลักษณะท่าทางอาการของทั้ง2คนดูนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะจะต้องช่วยกันนะคะสังเกตให้ได้มากที่สุดนะคะระหว่างภาพที่ครูให้ดู2ภาพนี้นะคะเพื่อที่จะตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ผู้หญิงทั้ง2คนใช้อ่านหนังสือมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ทั้งสองคนใช้อ่านหนังสือเนี่ยมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่านึกไม่ออกลองดูอีกหนึ่งรอบนี่นะคะนักเรียนสองคนนี้นะคะพื้นที่ที่เขาใช้อ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะคะมันมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่โอเคนะคะคิดว่าเหมาะสมไหมคะนักเรียนไม่เหมาะสมทั้งสองคนเลยไหมแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองให้ตัวแทนห้องต้นทางได้ตอบสัก1คนก็ได้มาฟังคำตอบจากเพื่อนต้นทางกันดีกว่าว่าหลังจากที่เขาสังเกตแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าทั้ง2คนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วความสว่างเนี่ยเหมาะสมทั้งคู่หรือไม่นะคะหรือถ้าไม่ใช่ทั้งคู่แล้วเป็นยังไงใครดีใครจะยกมือดีคะอ้าวยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอกี้หนูคิดว่าผู้หญิง2คนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเขาอ่านหนังสือด้วยความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรมาฟังกันค่ะ
3: สำหรับผมนะครับมีทั้งเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมครับสำหรับภาพแรกนะครับที่เป็นภาพผู้หญิงใส่แว่นกำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับแสงที่เขาใช้นะครับค่อนข้างที่จะสว่างครับทำให้มองตัวหนังสือในหนังสือเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับส่วนภาพที่2ที่จะเป็นหญิงสาวที่อ่านในที่มืดนะครับมีแสงเพียงแค่เล็กน้อยมันจะทำให้มองตัวอักษรยากครับต้องใช้สมาธิในการอ่านหรือว่าเราต้องเพ่งสายตาครับอาจจะทำให้เราปวดตาหรือว่ามีผลเสียต่อร่างกายอย่างอื่นได้ครับ
2: ขอเสียงปรบมือดังๆให้คำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะโอ้โหนะคะตอบดีมากเลยนะคะเพื่อนก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ให้เหตุผลได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนแล้วจากที่เพื่อนบอกเนี่ยมันมีผู้หญิงคนนึงที่เหมาะสมแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาอ่านหนังสือในที่มืดแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากจะตรวจสอบว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะตรวจสอบแล้วจะตรวจสอบเนี่ยได้อย่างไรนักเรียนภาพที่เป็นผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยนะคะอันนึงที่เรามองว่ามืดอีกอันนึงมองว่าพอดีแล้วมันอาจจะสว่างเกินไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราจะทราบได้อย่างไรแล้วตรวจสอบได้อย่างไรมันต้องมีวิธีการถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีความสว่างที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรนะคะเบื้องต้นเพื่อนเราก็ได้ตอบมาแล้วบ้างนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งผลมากกว่านั้นล่ะแล้วระยะยาวล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ครูได้ให้ไว้ก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากการอ่านหนังสือ นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเล่นกีฬาก็จะต้องใช้แสงสว่างใช่ไหมคะในการที่เราจะต้องมองหรือทำกิจกรรมใช่ไหมคะครูถามว่ามันจะต้องมีความสว่างที่เท่ากันหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานักเรียนคิดว่าจะต้องมีความสว่างเท่ากันไหมคะแล้วถ้าไม่เท่าอันไหนต้องใช้มากใช้น้อยอย่างไรพอจะตอบให้ครูได้ฟังแนวคิดของเราได้ไหมคะอยากฟังแนวคิดของเลขที่5ค่ะเลขที่5คือใครคะอยู่ที่กลุ่มที่2นะคะเก่งลองเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าในความคิดของเก่งถ้าเราทำกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานะเก่งเนี่ยคิดว่าจะต้องมีความสว่างเท่ากันไหมแล้วยังไง
4: ครับส่วนตัวผมคิดว่าใช้ความสว่างไม่เท่ากันครับอย่างเช่นเล่นกีฬาอย่างนี้ครับอาจจะต้องใช้แสงสว่างเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้มันสามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนครับแล้วก็อ่านหนังสือก็ใช้แสงสว่างอีกแบบนึงแบบที่ว่ามันเห็นหนังสือชัดแต่ครับแต่ว่าไม่ได้จ้าแล้วก็ไม่ได้มืดเกินไปอย่างนี้ครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะดีมากนะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะให้เราเห็นนะคะว่าความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมเนี่ยเพื่อนคิดว่ามันใช้ความสว่างที่แตกต่างกันออกไปเนาะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้นๆนะคะดีมากนะคะเอาละในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำชื่อว่าความสว่างนะคะโดยใบกิจกรรมนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆแล้วเราจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับดวงตาถ้าเรามองวัตถุเนี่ยที่มันมีความสว่างไม่เหมาะสมค่ะเอาล่ะซึ่งสำหรับในใบกิจกรรมนี้นะคะถ้านักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือแล้วนะคะจะพบว่ามันมีกิจกรรมอยู่2ตอนด้วยกันนะคะในชั่วโมงนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่1ก่อนคือสืบค้นข้อมูลแล้วจากนั้นพอเรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราจะไปสำรวจความสว่างของสถานที่ต่างๆและกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆภายในโรงเรียนของเราจากนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ถึงนะคะความสว่างที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆและก็นำเสนอค่าความสว่างที่ได้จากการสวดนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราจะต้องดำเนินกิจกรรมนะคะเป็นกลุ่มโดยจะต้องแบ่งงานกันนะคะในการสำรวจนะคะสืบค้นแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันมีค่าความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มสำรวจพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องมีความรู้ก่อนนะคะเกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเราจะศึกษาได้จากตัวใบความรู้ที่1 นะคะเรื่องความสว่างนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะเนื้อหาของมันก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการวัดค่าความสว่างรวมถึงความสว่างที่เหมาะสมนะคะในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนแล้วก็สถานที่อื่นๆด้วยนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะอยากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสว่างแล้วเอาละค่ะลงมืออ่านตัวใบความรู้เรื่องความสว่างได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความสว่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาทำอะไรต่อนะคะนักเรียนเราจะต้องเอามานะคะใช้ในการทำกิจกรรมนะคะเรื่องความสว่างโดยจะต้องไปสำรวจนะคะพื้นที่ในโรงเรียนเราเนี่ย8แห่งด้วยกันแล้วก็วัดค่าความสว่างที่ได้แล้วเปรียบเทียบกับค่าความสว่างที่เหมาะสมจากนั้นเราก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะจากนั้นเราก็ต้องระบุรายละเอียดด้วยว่าในสถานที่นั้นๆเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรงยิมอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ต้องระบุด้วยว่าเราจะต้องใช้ในการเล่นกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาตัวอุปกรณ์เนี่ยไปวัดว่าความสว่างของโรงยิมโรงเรียนเราเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ประมาณนี้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นเมื่อกี้ที่ครูได้ให้ศึกษาตัวใบความรู้นะคะเราลองมาตอบคำถามครูหน่อยดีกว่านะคะคำถามแรกถามว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยคืออะไรดูในใบความรู้ของเรานะคะใบความรู้ค่ะนักเรียนใบความรู้นะคะค่าความสว่างของพื้นผิวขออภัยค่ะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ให้เวลาหาข้อมูลอีก1นาทีค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรคะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรลองดูค่ะ

0: ได้คำตอบแล้วนะคะจะให้สุ่มเลขที่ไหมคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนสุ่มเลขที่เอาเป็นเลขที่22ค่ะใครดีคะอ๋อเลขที่22เหมือนจะอยู่ที่กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยมันคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะค่าความสว่างบนพื้นผิวนะคะก็คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นครูเพิ่มเติมให้ว่าต้องเป็นต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ด้วยนะคะต้องให้เวลาด้วยแล้วก็พื้นที่ด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปถามว่าเราใช้เครื่องมือใดวัดความสว่างและค่าความสว่างที่วัดได้อยู่ในหน่วยใดก่อนที่จะไปทำกิจกรรมรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วค่าความสว่างที่ได้เนี่ยมันอยู่ในหน่วยใดอันนี้นะคะหลังจากที่อ่านตัวใบความรู้แล้วก็จะต้องตอบได้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นเลยค่ะในการเอาไปใช้ในการสำรวจความสว่างของพื้นที่ในโรงเรียนของเราตัวแทนห้องต้นทางที่จะต้องตอบคำถามของครูก็คือเลขที่2ค่ะเลขที่2คือใครคะอ๋อกลุ่มที่5นะคะน้องม่อนนะคะมาฟังคำตอบกันนะคะว่าหลังจากที่อ่านใบความรู้แล้วรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างคืออะไรมีหน่วยใด
2: เครื่องมือลัสมิเตอร์ครับ
0: แล้วลัสมิเตอร์เนี่ยมีหน่วยใดใช
2: ้ลัสครับ
0: หน่วยลักซ์ใช่ไหมคะในการวัดค่าความสว่างถูกต้องเอ้าปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือนะคะที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าลักซ์มิเตอร์ค่ะซึ่งก็จะวัดความสว่างออกมาในหน่วยลักซ์นั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะต่อไปการวัดความสว่างของแสงเนี่ยโดยใช้ลักซ์มิเตอร์เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรคะนักเรียนนะคะการวัดความสว่างของแสงสามารถทำได้อย่างไรคะตัวแทนห้องต้นทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วหรือยังรู้แล้วว่าอุปกรณ์คืออะไรแล้วการนำไปใช้ล่ะสามารถอธิบายให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันได้ไหมสำหรับคำถามข้อนี้นะคะสุ่มเลขที่แล้วกันนะคะเอาเป็นเลขที่30ค่ะใครคะเลขที่30ใครเอ่ยใครคะไม่มาโรงเรียนหรอคะอ๋อมานะคะก็คือวีนานั่นเองนะคะเราจะวัดความสว่างของแสงได้อย่างไรคะ
3: เอาตัวเครื่องลักซ์มิเตอร์ค่ะไปวัดตรงบริเวณที่มีแสงค่ะที่เราจะวัด
0: โอเคค
3: ่
0: ะ
3: ให้แสงสะท้อนมาที่ตัวเครื่องค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะการวัดความสว่างของแสงอะค่ะนักเรียนเราก็นำลักซ์มิเตอร์นะคะไปวางให้อยู่ในแนวราบนะคะบนพื้นที่ที่เราต้องการจะวัดความสว่างแล้วจากนั้นก็เปิดการทำงานของเซ็นเซอร์รับแสงอ่านค่าที่วัดได้โดยใช้หน่วยลักซ์นั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญตอนที่เราวัดนะคะอย่าให้เงาของเราเนี่ยไปบังตัวเซ็นเซอร์รับแสงนะคะนักเรียนเพราะไม่งั้นผลที่เราได้มาก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถูกต้องไหมคะอันนี้นะคะก็คือการวัดความสว่างของพื้นที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์นะคะคำถามข้อถัดไปค่ะจากที่นักเรียนศึกษาใบความรู้เนี่ยความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามีค่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรคะได้ไหมคะคำตอบข้อนี้มีตัวแทนจากห้องต้นทางคนไหนจะยกมือเป็นอาสาสมัครในการตอบคำถามข้อนี้ไหมคะหรืออยากได้การโอ้ยยกมือแล้วไม่ต้องสุ่มเลยจากหัวหน้าห้องนะคะเอาปรบมือดังๆให้หัวหน้าของเราหน่อย
4: ช่ครับในแต่ละสถานที่นะครับในแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยจะไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับความสว่างก็อยู่ที่ความเหมาะสมของเราว่าเราต้องการแบบไหนหรือว่าอาจจะเราจะกำหนดแสงอย่างเช่นการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับเราก็สามารถ
0: แสดงว่าค่าความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆน่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะ
4: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันนั่นเองเอาปรบมือดังๆให้เพื่อนของเรานะคะนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะมันมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะความสว่างที่จะต้องใช้ก็แตกต่างกันเหมือนกันเช่นห้องครัวห้องอาหารนะคะนักเรียนมันจะมีความสว่างอยู่ในช่วง150ถึง300ลักซ์นะคะส่วนในห้องเรียนสังเกตว่าก็จะใช้ความสว่างมากกว่านะคะอยู่ที่300ถึง750ลักซ์ส่วนห้องสมุดห้องปฏิบัติการอันนี้จะใช้ต้องการความสว่างเยอะเลยค่ะอยู่ที่750ถึง 1,000 ลักซ์นะคะส่วนทางเดินภายในอาคารนะคะนักเรียนก็อยู่ที่75ถึง200ลักซ์ค่ะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราทำมันคืออะไรอย่างห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยเราต้องการเห็นรายละเอียดเยอะเราก็ต้องใช้ความสว่างมากนั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่าหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรถ้าเกิดว่าความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรคะเลขที่20 20ค่ะโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่4อ่ะเชิญค่ะหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะเอาจากประสบการณ์เดิมก็ได้หรือว่าจะเอาจากตัวใบความรู้ที่เราศึกษาเกี่ยวกับความสว่างก็ได้ค่ะ
5: ปวดตาและปวดศีรษะ
0: ปวดตาและปวดศีรษะอ่ะปรบมือดังๆให้จิ๊กซอหน่อยค่ะนี่นะคะหากความสว่างน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นอักษรไม่ชัดใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะต้องพยายามเพ่งทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยทำงานหนักในการบังคับให้ม่านตาเบิกกว้างเพื่อให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรามองนะคะโดยการให้แสงจากวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าตาได้มากขึ้นทำให้เราต้องเพ่งตาค่ะเราก็จะเกิดอาการเมื่อยล้าปวดตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะแล้วกลับกันหากความสว่างที่มากเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการที่แสงสว่างเนี่ยน้อยเกินไปถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องเพ่งเพื่อเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วกลับกันถ้าความสว่างมากเกินไปล่ะจะส่งผลต่อดวงตายังไงอุ๊ยยกมือแล้วตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
6: ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้ครับ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ออตันหน่อยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าความสว่างที่มากเกินไปนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ทำงานเกิดความไม่สบายดวงตานะคะตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้ครูมีคำถามก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนของเรามีความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆหรือไม่บางคนคิดว่าเหมาะสมบางคนอาจจะคิดว่าบางที่อาจจะยังไม่เหมาะสมแล้วต้องอธิบายได้ว่าแล้วมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ลงมือสำรวจค่ะความสว่างของสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความสว่างที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้รับตัวลักซ์มิเตอร์ไปกลุ่มละ1เครื่องนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนแต่ก่อนที่จะไปสำรวจกันนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองระดมความคิดกันในกลุ่มว่าสถานที่ที่เราจะไปสำรวจเนี่ยหรือสนใจสำรวจในโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะได้ทราบขอบเขตของการศึกษาในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ระดมความคิดในกลุ่มนะคะเพื่อวางแผนสำรวจสถานที่ก่อนนะคะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะห้องต้นทางนะคะก็ได้ระดมความคิดนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วว่าเขาเนี่ยจะไปสำรวจที่ไหนในโรงเรียนบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปสำรวจกันนั้นนะคะขออนุญาตให้ดูภาพตัวลักซ์มิเตอร์นี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนแล้วตัวเซ็นเซอร์รับแสงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ่มสีแดงนะคะปุ่ม power ปุ๊บพอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันได้รับแสงนะคะก็จะปรากฏตัวเลขบนนี้นะคะนี่นะคะหน่วยก็จะเป็นลักซ์อย่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถทราบความสว่างในพื้นที่นั้นๆได้ค่ะอันนี้นะคะเอาละค่ะแล้วตัวแทนห้องต้นทางนะคะเอาสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันมาดูกันว่าเขาจะไปสำรวจที่ไหนกันนะคะยกมือหน่อยตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะนำเสนออ่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งมาฟังพื้นที่ที่เพื่อนจะไปสำรวจกันค่ะ
1: ของผมจะมีห้องเรียนครับแล้วก็ทางเดินตึก DLTV ครับแล้วก็ห้องน้ำโรงอาหารครับมีสนามบาสลานโดมห้องสมุดแล้วก็สนามคิงพาวเวอร์ครับหรือสนามฟุตบอลครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางพร้อมที่จะไปสำรวจหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเตรียมลักซ์มิเตอร์แล้วก็ใบงานไปสำรวจกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะไปสำรวจความสว่างในพื้นที่ต่างๆของเรียนสนุกไหมในวันนี้นะคะข้อมูลมาแล้วนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าสถานที่ใดบ้างที่ความสว่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมแล้วบอกด้วยว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะเก็บข้อมูลนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาทำกิจกรรมในตอนที่2เพื่อแก้ปัญหานะคะแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนเรากันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในวันนี้เราก็สามารถสรุปบทเรียนนะคะได้ว่าความสว่างของแสงบนพื้นที่1นะคะมีหน่วยเป็นลักซ์ค่ะสามารถวัดความสว่างโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าลักซ์มิเตอร์โดยความรู้เกี่ยวกับความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าความสว่างน้อยเกินไปจะทำให้เรามองเห็นตัวอักษรเนี่ยไม่ชัดดวงตาทำงานมากเกินไปค่ะจนเกิดการเมื่อยล้าปวดศีรษะ

0: แต่ถ้าความสว่างมากเกินไปก็จะทำให้ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะดังนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงนี้คือเรื่องความสว่าง2นะคะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องความสว่างและใบงานที่1เรื่องความสว่างนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานใบกิจกรรมได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะแก้ปัญหาความสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่เราไปสำรวจมาอย่างไรนะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่เป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัสดีครับนักเรียนในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้นำเอาอุปกรณ์อื่นๆมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากการที่เราใช้คิดไบรท์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมแล้วตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยเราก็อยากจะทำงานให้มันครบความสามารถของบอร์ดคิดไบรท์นะครับที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้อย่างหลากหลายนะครับตอนนี้การต่อเซ็นเซอร์เพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อพ่วงด้วยเนี่ยลักษณะของแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าข้อมูลต่างๆที่สามารถแสดงค่าออกมาทางกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์นั้นคืออะไรนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณทางกายภาพนะครับของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแสงสีหรือว่าเสียงนะครับแล้วแสดงออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าออกมานะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์เนี่ยในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักกับบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้เรียกว่าบอร์ด IKB1 เก่งมากครับบอร์ด IKB1 นี้จะช่วยทำให้เราต่อเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายนะครับเรียกได้ว่าสายต่างๆที่มีมาให้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เลยแล้วก็สามารถแสดงผลค่าของโปรแกรมต่างๆหรือว่าค่าของการทำงานเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับ IKB1 นี้นะครับก็จะเป็นการทำงานที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างบอร์ดคิดไบรท์กับบอร์ด IKB1 เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันด้วยสาย KB Chain นะครับผ่านทางพอร์ต I2C นะครับ I2C ซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่อยู่ในรูปนี้นะครับสีขาวนะครับ2เส้นเชื่อมต่อด้วยกันก่อนที่จะมาใช้งาน IKB1 เนี่ยเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินด้วยนะครับปลั๊กอินที่มีนี้นะครับก็คือปลั๊กอินที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของ KidBright ได้เลยนะครับดังลิงก์ต่อไปนี้นะครับเว็บของ KidBright Store นะครับและดาวน์โหลด IKB1 ก็จะมีปลั๊กอินที่เราสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งปลั๊กอินลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าปลั๊กอินเมนูของ IKB1 นั้นออกมาตรงนี้นะครับในเมนูของปลั๊กอินนะครับ IKB1 ซึ่งก็จะมีเรียกว่าเครื่องมือหรือบล็อกโปรแกรมต่างๆนะครับให้เราสามารถเรียกใช้งานได้เลยก็จะมีบล็อกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นบล็อกพวกอ่านค่าอนาล็อกนะครับก็จะมีชัดเจนนะครับบอกไว้อย่างเป็นชื่อที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็ Analog Read นะครับจากพินเบอร์ไหนก็คือพิน0ก็จะมีหมายเลขบนบอร์ดของ IKB1 นั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพอร์ตไหนเป็นเบอร์อะไรนะครับเพียงแต่นักเรียนเชื่อมโยงหมายเลขตรงนี้กับการเชื่อมต่อสายให้ถูกต้องเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องนะครับต่อไปครับควบคุมมอเตอร์ก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับสั่งให้มอเตอร์ทำงานก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนไปฝั่งไหนด้วยสปีดเท่าไหร่นะครับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับเราก็สามารถควบคุมเซอร์โวได้0ถึง180องศานะครับก็ในส่วนของตรงนี้ที่เว้นว่างไว้เราก็จะใส่ค่าเป็นตัวเลขลงไปได้เลยว่าต้องการให้มันหมุนองศาไหนนะครับจากเซ็นเซอร์นี้นะครับเราก็ได้รู้จักแล้วว่าเซ็นเซอร์คืออะไรนะครับบอร์ดเซ็นเซอร์คิดไบรท์มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์อื่นๆอะไรที่นอกเหนือที่จากในคิดไบรท์ที่เราจะมาเชื่อมต่อนะครับเรามาทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์นะครับทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์โดยในกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกที่จะให้นักเรียนได้ทดลองทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รักต้นไม้ด้วยนะครับได้รักต้นไม้ด้วยกิจกรรมเราจะมารดน้ำต้นไม้กันด้วยใช้คิดไบรท์นะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า อุปกรณ์ที่ครูนำเสนอในข้างหน้านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แบบมันจะมีเหมือนขา2ขานะครับก็เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปในดินนะครับและดูความชื้นของ
เรียกว่าความชื้นของดินที่เราปลูกต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้บล็อกคำสั่งอะไรแล้วก็ในการ input ข้อมูล input ก็คือคำสั่งที่จะให้โปรแกรมเนี่ยพร้อมที่จะทำงานได้นะครับส่งข้อมูลเข้าไปให้โปรแกรมพร้อมที่จะทำงานเป็นข้อมูล input นะครับและข้อมูล output คืออะไรเราจะส่งค่าข้อมูลอะไรออกมานะครับเราต้องมาช่วยกันดูในส่วนของตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับนักเรียนก็เหมือนเดิมครับสาย2สายนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อหากันระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 และสายนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ของการวัดความชื้นนะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่เราก็เสียบลงไปแล้วก็เดี๋ยวใช้คำสั่งในส่วนของ IKB1 ที่เราได้เพิ่มปลั๊กอินลงไปเนี้ยเขียนลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ของวัดความชื้นนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเชื่อมต่อด้วยสาย JST นะครับทางพอร์ตในเบื้องต้นนี้เราจะทดลองทางพอร์ตอะนาล็อก0ก่อนนะครับเพื่อทดลองได้ตรงกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมต่อโค้ดโปรแกรมแล้วก็อ่านค่าเบื้องต้นจากดินที่เราจะทดลองต่อไปนี้ได้เลยครับนักเรียนการอ่านค่าความชื้นนะครับก็เราก็จะใช้การอ่านค่าทางพอร์ตอะนาล็อกนะครับนักเรียนทดลองได้เลยครับตอนนี้เราจะมาทดลองต่อไปจากในส่วนของที่ครูอธิบายได้เลยนะครับทางโค้ดโปรแกรมที่นักเรียนทุกคนจะทำนะครับตอนนี้การวัดค่าความชื้นในดินนะครับนักเรียนเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ดังที่ครูได้เสนอให้นักเรียนเห็นใน PowerPoint ไปแล้วนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะเป็น2ขาแบบนี้แต่การเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องหยิบสายสัญญาณแบบนี้ขึ้นมานะครับสายสัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งหัวอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเสียบลงไปในพินนะครับจะมีทั้งหมด3สีก็แยกกันอย่างชัดเจนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของตรงนี้ด้านที่เราจะเสียบสายตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีพินที่เราจะต้องเสียบลงไปให้ตรงกันด้วยนะครับเราจะเริ่มจากอันแรกนะครับในบอร์ดที่เขียนว่า VCC เราก็หยิบสายเส้นสีแดงครับซึ่งเป็นสายสัญญาณมาตรฐานว่าก็จะมีไฟเข้าไปนะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ VCC ก็เสียบเข้ากับสายสีแดงนะครับสายต่อไปครับสายสีดำเสียบเข้ากับช่อง GND ก็คือช่องกราวนะครับเข้ากับเซ็นเซอร์สีดำนะครับกับช่อง GND และสายสุดท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกระหว่าง A0 กับ D0 นั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลนั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเพื่ออ่านค่าความชื้นของในดินเนี่ยได้ถึง10บิตก็คือ1024ระดับนะครับ0ถึง1023นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองทดลองเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดลองวัดค่าความชื้นได้เลยครับ

จากสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้รักต้นไม้นะครับรักต้นไม้เรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันการที่เราจะปลูกต้นไม้โดยการใช้คิดไบต์มาช่วยเนี่ยเราจะต้องเรียกได้ว่าสูบน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำแบบ USB นะครับปั๊มน้ำแบบ USB เพื่อสูบน้ำจากถังน้ำขึ้นมารดน้ำต้นไม้ตามสถานการณ์ที่เรากำหนดและปั๊มน้ำ USB นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนหยิบปั๊มน้ำ USB ขึ้นมาได้เลยครับในแต่ละกลุ่มนะพร้อมกับท่อน้ำนะครับท่อน้ำที่เราจะต่อเข้าด้วยกันตอนนี้นะครับปั๊มน้ำ USB ของเราก็พร้อมที่จะเป็นอุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้ให้กับกระถางต้นไม้ของเราได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำสั่งโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าความชื้นมีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะให้มีการสั่งให้ตัวคิดไบต์เชื่อมต่อกับสายปั๊มน้ำแล้วเนี่ยทำการรดน้ำต้นไม้ให้เราจากนี้นะครับให้แต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ทดลองทำเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะครับนักเรียนก็จะพบว่าการรดน้ำต้นไม้ของเราเนี้ยสามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อความชื้นในดินเนี่ยสูงขึ้นน้ำก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัตินะครับการทำงานตรงนี้นะครับเราก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ไปก็คือปั๊มน้ำกับการวัดความชื้นในดินต่อมานี้นะครับเราก็จะใช้เซ็นเซอร์เพิ่มเติม2ชนิดนะครับสำหรับการทำงานในตรงนี้คือระบบการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับเซ็นเซอร์2ชนิดที่ว่านี้ก็คือเซ็นเซอร์ตัวแรกครับตัววัดระยะทางนะครับวัดระยะทางนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับในกล่องตัววัดระยะทางตัวนี้นะครับนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับอีกตัวนึงนะครับจะทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์นี้จะทำหน้าที่ต่างจากมอเตอร์ธรรมดาตรงที่เราสามารถกำหนดทิศทางได้นั่นเองกำหนดองศานะครับในการหมุนว่าหมุนไปในทิศทางกี่องศานะครับเราสามารถสั่งให้เป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับเซอร์โวมอเตอร์นะครับการแจ้งเตือนนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับคือเชื่อมต่อสายเหมือนเดิมระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 นะครับทางพอร์ต I2C นะครับจากนั้นนะครับเราเชื่อมต่อตัวโมดูลวัดระยะทางแบบอินฟราเรดนะครับตัวนี้ซึ่งสเปคของเขาเนี่ยสามารถวัดระยะที่ได้ที่แม่นยำเนี่ยอยู่ที่4ถึง30เซนติเมตรนะครับเรามาดูว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับและเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างเดี๋ยวจากนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่ากิจกรรมการทำที่จอดรถนะครับโดยใช้โมดูลอินฟราเรดนะครับเซ็นเซอร์วัดระยะทางและก็เซอร์โวมอเตอร์นะครับระบบกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของคำชี้แจงกันนะครับให้นักเรียนนะครับออกแบบโปรแกรมนะครับการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุโดยใช้อุปกรณ์ดังที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งเราจะมาดูให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ว่าคือเรามีลานจอดรถอยู่ที่หนึ่งนะครับลานจอดรถแล้วก็เราจะให้รถเนี่ยนึกภาพว่าเราขับรถเข้ามาในลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี้เราอยากให้เป็นอัตโนมัติไม่ใช่แบบคนคอยยกไม้ขึ้นให้เราแบบนี้มันก็ดูล้าหลังไปใช่ไหมครับเราก็อยากให้ดูแบบทันสมัยนิดนึงแล้วก็ผ่านเข้ามาทางที่จอดรถเราก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนึงนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เมื่อพบแล้วว่ารถเราขับผ่านมาประตูไม้กั้นนะครับที่กั้นที่จอดรถของเราก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติทีนี้เราก็ขับรถผ่านเข้าไปยังที่จอดรถของเรานะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันในกลุ่มทั้ง4คนนะครับช่วยกันดูว่าเราจะมีโปรแกรมอย่างไรนะครับการอินพุตข้อมูลนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่จะส่งค่าเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ระบบรู้ว่าเราจะให้โปรแกรมคิดไบต์ของเราเนี้ยมันทำงานอย่างไรนะครับพร้อมกับค่าเอาท์พุตว่าจะส่งค่าแสดงผลอะไรออกมานะครับจากนั้นใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะมีการทำงานในลักษณะของการทำเป็นโมเดลนะครับจากนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็ครูก็จะมีเซตอุปกรณ์เบื้องต้นไว้ให้นักเรียนนะครับแต่ก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ทักษะในการประดิษฐ์นะครับในการลงมือทำนะครับการใช้การออกแบบหลักการออกแบบต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ร่วมด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่ใช่เพียงแต่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวหนูต้องรู้จักในการออกแบบโมเดลต่างๆเพื่อจำลองสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับในแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับได้ทดลองเขียนโปรแกรมในการจำลองการเคลื่อนที่ของการจอดรถนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กลุ่มหนึ่งที่ทำงานได้เสร็จแล้วก็ตามเวลาทุกกลุ่มก็ทำงานเสร็จตามเวลาไล่เรียกกันมานะครับแต่ก็ขอให้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นำเสนอนะครับว่ามีหลักการหรือว่ามีแนวความคิดในการออกแบบการทำงานของโปรแกรมนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้หนูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะครับช่วยนำเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งห้องหน่อยครับ
1: จากกิจกรรมจะสามารถพบได้ว่าเมื่อมีรถตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เซอร์โวทำงานหลังจากนั้นจะมีดีเลย์5วินาทีเมื่อมีดีเลย์เสร็จแล้วมันก็จะทำงานกลับมาอยู่ที่เดิมทำให้ปิดลงค
0: ่
1: ะ
0: ทุกๆกลุ่มนะครับก็จากที่ครูได้เดินดูนะครับก็จะพบว่าไม้กั้นตรงนี้เนี่ยก็จะปิดลงก็ดีนักเรียนก็ปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยทุกกลุ่มทุกคนเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ครับ
2: แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่2นะคะการใช้งานบอร์ดขยาย IKB1 สำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะจะเน้นเรื่องของการใช้งานเซ็นเซอร์แล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบอร์ดขยาย IKB1 ซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด2กิจกรรมในกิจกรรมที่1เป็นเรื่องของระบบรดน้ำต้นไม้คุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมต้นไม้ที่เป็นกระถางเล็กๆหลากชนิดนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในระหว่างที่ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์นะคะก็อย่าเพิ่งให้นักเรียนใส่ท่อลงไปในน้ำแต่ว่าเมื่อมอเตอร์เนี่ยมีการสั่นก็คือมีการทำงานแล้วก็ค่อยให้นักเรียนเนี่ยใส่ท่อลงไปในน้ำได้ค่ะส่วนในกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านค่าโมดูลวัดระยะทางซึ่งในนี้เนี่ยคุณครูก็ควรจะให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเป็นคำถามแบบสั้นๆคุณครูอาจจะเปลี่ยนวิธีการนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแต่ละหัวข้อตามใบกิจกรรมหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยได้อภิปรายความรู้ร่วมกันทั้งห้องค่ะ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะด้วย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าว This time I yoked up from Thailand long ago. It's really beautiful. And the guy is wearing shoes looking pretty pretty. Wow.
2: หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึก

ว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงๆแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขาซูเปอร์นันและได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it was very it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหา

จะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนหมูทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปแล้วเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้แล้วทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนื้อมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านอาหารไงอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there'sAll kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: can get this one
2: spoon
1: yes
2: okay
1: อร่อยคมกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
4: Yes.
3: And they make their own waffle cones. Scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon they call the Black Mariah. It's what they would put your body in. They take you to the cemetery. It's inside there. People have seen, experienced, have been pushed, had someone whisper in their ear. They're turning around. There's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's a kind of place you don't want to go there at night.
4: Yeah.
3: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมืองทูมสโตนคือโอเคคอรัลซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอันมีอีกในยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าๆคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค
0: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
5: เทิร์นสไตล์คาวบอยอะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
6: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were ridden by cowboys, and they used them on the trail drives. And the cowboys were usually busy from before daylight until dark, and they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So it, because, and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So, and that was a big job.

0: ว่าชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things

0: At different times of year, the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon, because this was what they used as a pickup truck. That was their pickup truck in the horse-driven days.
1: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
0: They did have 3 meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horseSo they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. That didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
1: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
0: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
2: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทย์หาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะวันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี
1: ้ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
3: Is the symbol of cowboy.
2: Mm-hmm.
3: Do you think it's important?
4: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing. So this is a traditional summertime Western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur. So this is one of our nicer hats. It runs about $400, so it's a very expensive but durable hat.

0: หมวกคาวบอยอาจมีลักษณะบางอย่างต่างกันไปตามพื้นที่อย่างเช่นในรัฐเท็กซัสจะใส่หมวกที่มีปีกใหญ่กว่าและขอบงุ้มเข้าหากันแบบนี้และนอกจากหมวกแล้วยังมีรองเท้าบูทให้เลือกอีกหลายแบบด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกแบบชาววัยเวสจริงๆส่วนมากจะทำจากหนังสัตว
1: ์ A lot of locals would like to wear a taller top something like theseTo ride in, so their legs don't rub on the saddle and create irritation. This is a traditional look. This would be something.

0: จาก NY West ออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะ Zion National Park จริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมี Shuttle Bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระ

ป่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ าน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะ
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: 10 กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไรอัน
0: นี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดท่านค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเลชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งหลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดึงเงินกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรัวลอยไม่เอาครับพี่รัวไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะแชร์เลนอะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับ
2: ก็คุณหนูครับ
4: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลาลูกสาวเข้ามาด้วย
5: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
5: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
5: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
2: ับ ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
5: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
5: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
5: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
5: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
6: ที
5: ่
6: พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
5: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
6: นี่ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
5: ครับ
2: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
5: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
5: ครับ
2: ชุดนี้ชุดประจำตัว
7: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
5: นี
7: ่นะคะ
5: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
7: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
5: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
7: นั่นแหละนั่นแหละ
5: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโต้เดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
8: ใช่ค่ะ
5: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
8: มี2ขนาด
5: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
8: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
5: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้าง

0: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: เราไปช่วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ครับ
3: แล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
4: ไม่ทัน
1: อ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะคร
1: ับ
6: แต่ว่าก็พี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้ได้ขอบคุณมาก
8: เลยชุดก็มี130 40 100
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็ที่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
9: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องกล่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12ชิ้นแต่เน้น
10: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรักขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450ถึง500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษ

0: ที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: จิ๋วตังค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี
2: ่
1: นี่โซนของเรานะครับตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินแล้วสายกิน
1: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่ครับ
2: กี่
4: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
1: ับ
5: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
1: ครับ
5: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเห็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทางบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ

0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่เหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากว่าเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: แม่คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไรอย่าง
3: เงี้ยครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้ไปครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
1: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิช ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
2: เงี้
3: ยมันก็จะมีให้เห็นบ้าง
2: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
2: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100 ปี

0: เนี่ยตัดข้างบน
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แค่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็มี
0: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
1: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
1: ใช่ครับ
3: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอมเ
3: ป็น QC
1: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช่
3: ใช
1: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
1: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเงี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
1: ใช่
0: คือคัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
3: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทํางานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทําไปวันๆอะไร
0: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี
2: ้มาทํางานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กลับกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะงานสีกับสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
0: ก็ทําสีกันอ๋อมีแค่2คนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าทํากับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ถือ
0: ว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่ะวะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
0: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้ว

0: อย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆเนี่ย
1: ต้องอบ
0: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าเค้าเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับเค้าเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
1: ๆจริง
3: ๆวิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทําท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทําการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทําพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทําให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทําการต่อไม
5: ้ยากมั้ยคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทําเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับ

0: ว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยน
1: ตั้งแต่มาแพนเนี่ยได้ยินคํานี้มาบ่อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ฉันก็ทํามาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับชิ้นใหม่
0: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
1: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
0: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
0: ได้ครับ
1: นําต่อเลยครับ
4: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดูเหม
2: ือนใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
6: ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊คเออแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: Amarin TV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็เดินทางมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท้องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรีเจ็ดมหัศจรรย์

0: ไรนะ
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
0: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่แ
1: ล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: หัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จชัยโย
0: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันน่ะต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่น
3: ฮึ
0: ไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน
4: ่ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงๆเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
5: พวกเราไปกันเลย

ภารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได
2: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอินีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าอู้อินีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้พรหรือนายอยากจะได้สาวๆขาวๆอบอวบฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไม่ดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
2: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
2: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรในขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
2: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
2: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนั้นจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
2: ไปจ้ะนายจ๋าอีดี

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้าปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปอยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปอยเซียนคือต้นไม
0: ้ปอยว้าวที่นี่ปอยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: ฮะมีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปอยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปอยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมันในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมจ้าได้จ๋า
1: ไม่มี
0: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหได้จ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้าได้จ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ๊ะนายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเล
0: เออ
1: ครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่กี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายขยาย
1: ขยาย
0: ขยายมันถึงจะดี
1: ขยาย
0: คนเสพตายคนขายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายนะนายจ๋าจริงๆล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ฮะ
0: ดำได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ้านายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก6
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
1: มาทำปอยเซียนดีกว่า
0: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนิดจ้ะว่าเจ้าปูเซียนเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันนี่ไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
1: ยังเลย
0: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกปอยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับโช
2: ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆ เหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โป๋ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้ว้ยแหมมายืนเท่เลยเอออินี่จะนายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วแค่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันธุ์อะไร
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะ

0: ครับแล้วแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ที่สุด
0: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
0: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
0: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละกันไป
0: โปรยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
0: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
0: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
0: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
0: ครับ
1: อ
0: ๋อแต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
2: โปรยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
0: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: 200-300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะนาย
0: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
0: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
0: สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
0: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ยอะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
0: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
0: ใช่
1: และอย่างในประเทศอ่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
0: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
0: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
0: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
0: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้โปรยเซียน
1: โปรยเซียน
0: โปรยเซียนชนิดนี้
1: ถือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้เป็นโปรยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้เหรอ
0: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
0: ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
1: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
0: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่โปรยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
1: ปลูกขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
1: ้
0: เราก็ต้องปลูกขุยก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
1: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกต้องครับ
1: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
0: ใช่ครับ
1: รูเล็กๆอย่างงี้
0: ใช่
1: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
0: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
1: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ้ะนายจ๋า
0: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังนะลองปลูก
1: นายจ๋าน้ำโอ้ยนายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
0: แบบนี้เลยครับที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
1: หรอจ๊ะ
0: แต่ปอยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
1: สะพรั่ง

0: ร้อนที่สุด
1: ครับเต็มรูป
0: ที่สุด
1: เต็มรูปแบบ
0: หน้าหนาวครับ
1: หน้าหนาวครับ
0: แล้วร้อนเขาได้ไหม
1: ร้อนได้เลย
0: ร้อนงามเลย
1: คือโปรตุเกสจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
0: ทำไมถ้าใน
1: จากฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
0: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
1: สุดยอด
0: สุดยอดแน่นอน
1: ครับ
0: โปรตุเกสจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
1: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
0: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
1: โปรตุเกสจริงๆแล้วแดด 100%
0: แดด 100% เลย
1: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
0: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: สีจะดี
0: สีดีกว่า
1: สีจะดีแล้วทำให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้หมด
1: สบาย
0: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
1: ี้ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือนออกดอกเลย
1: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
0: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
0: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินดี้ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนแล้วคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋านี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
1: เราอยากขัด
0: ฮะ
1: อยากขัด
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
3: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๊ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๊ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๊ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๊ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๊ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้านายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
2: ได
1: ้ปลูกโป๊ยเซียนนะครับปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ย
2: แปลงนี้10 ไร่
1: คร
2: ับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
1: โอ้ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนาย
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบัน

0: นี่33ไร่อาจารย์นะจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
1: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1เต็มพร้อมแม่พันธุ์
0: จ้ะ
1: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปรยเซียนอย่างต่อเนื่อง
0: อย่างต่อเนื่อง
1: ครับเพราะคนทําที่น้อย
0: นายจ๋าแบบนี้อ่ะสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้าตอนนี
1: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
0: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคุณเยอะอีก
1: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทําอะไรก็ทําหน้าที่นั้นทําให้ชํานาญทําให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
0: ใ
1: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
0: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
1: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
0: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้านายจ๋า
1: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
0: จ้านายจ๋า
1: ครับ
0: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
1: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
0: เป็นชาวต่างชาติของเรา
1: ต่างชาติของเรา
0: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
1: ความละเอียด
0: จะไปเจอลูกของลูกค้า
1: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
0: ็
1: แบ่งหน้าที่กันไป
0: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
1: ทั้งหมดครับ
0: แล้วก
1: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
0: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
1: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื
0: ้อ
1: คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
0: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพสเซนของเรา
1: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
0: จ้านายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
1: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
0: ้ปลอดภัย
1: วุดวิด
0: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
1: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
0: ้
1: ในทะเล
0: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้านายจ๋าโ
1: อ้
0: รอดมาได
1: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
0: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
1: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
0: ้โรคอ่ะจ๊ะมาแรงเหรอจ๊ะนายจ๋าม
1: าแรง
0: มีไหมศัตรูของโพสเซียจ๊ะนายจ๋าม
1: ากครับมาแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่
0: อ
1: นป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามแมลงเดือนหนึ่งอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
0: จริงๆก็ต้องฉีดก่อน
1: เพราะว่าของเราจะมีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
0: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโปรยเซียนเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
1: าจะเป็นพวกเพลีย
0: ถ้าเพลียนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
1: อันนั้นเพลียนะอันนั้นเพลียครับ
0: ถ้าเพลียมันมาแน
1: ่มันมาครับ
0: เพลียมันจะมากับอะไรจ้าม
1: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
0: มีเพลียแล้วมีอะไรจ้าใน
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
1: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำ

0: ฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรตีนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือกัดตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเสริมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางคาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
2: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
2: ๊
1: ะ
2: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
2: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
2: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
2: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านาย
2: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
2: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านาย
2: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
2: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
2: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีทิกวยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตี่ยกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกวสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมิให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเออเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: เหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: มี 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชีย

0: อเมริกาอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยได้จ้ะ
0: ครับโปรยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
0: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโปรยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
0: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมนายจ๋า
0: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
0: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
0: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: ใช่เดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
0: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
0: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
0: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
0: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
0: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลย
1: จ้ะ
0: แล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
0: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
0: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
0: ค่อยยังไงอะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
0: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีสต็อกเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
0: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
0: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋
0: อแล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได้ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๋า
0: เพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๋า

0: 500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีเดี๋ยวสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยทีเดียว
1: น่า
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราใส่จำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15บาท15บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะคร
0: ับมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าที่ขายค่าขาย
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ๊ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาโก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ล้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์ครับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่าในจ่าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้าในจ่าย
0: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทำไมนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทำให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทำมาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อน แล้วคุณค่อยเปลี่ยน

0: ไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
0: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้าโอ
0: ้สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโป้ยเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
0: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปยเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะโอ้ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรยเซียนอ่ะก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนอ่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเอง แล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพออะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
0: ให้เรียกโป้ยเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบไปให้นายเลยนะจ๊ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วจิ๋วโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ๆๆตรงนี้โอ้อัน
2: นี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่

0: ก็มี
1: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
2: นี่มันงอกแล้ว
3: มันงอกแล้วคือยังไงคะค
2: ุณมันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
3: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
2: อ๋อ
3: นี่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
1: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
3: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่ลูกมันเล็ก
3: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
3: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
3: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
3: เนี่ยอย่างนี้คือมันม
2: ีก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกับยี้ได้นะเนี่ย
3: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
3: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
2: ตาลสาว
3: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเหล็ก
3: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
2: ตาลยาย
3: ตาลยาย
2: เขาเรียกตาลยาย
3: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
1: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะการสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาล
4: มัน
3: จะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: อย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
3: กินได้
5: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยกินเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย

0: เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
1: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะเจ้าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: งอก
4: ตรงนี้อันนี้คือง
3: อกกระโนดเอาไว้ว่ากิน
4: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม่
3: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปว่ากิน
4: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
3: ่นี่มันเหมือนตะวันรดน้ำมันอะไรมันนั้นมันรดม้านะมันโดนแห้ง
2: ๆจ้ะ
3: ม
2: ัน
3: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้รดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
3: ฑ์
2: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
3: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
3: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
2: จ้ะ
3: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
2: ะ
3: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
1: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
4: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
5: เสียอีก
4: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
5: คาดแล้วคาด
4: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
5: เคย
4: แล้วทำไงอะคุณลุง
5: แล้วคาดนะ
4: ฮะ
5: ไม่คาดดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรายิ่งหนีไหม
4: อุ้ยดู
1: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้แหละค่ะ
4: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลย นี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะงูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
1: ตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
4: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีจ
4: ้
6: า
4: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
6: เขาจะทำตาทอด
4: ทำตาลทอด
6: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
4: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
6: ใช่
4: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
6: มาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
4: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
6: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
4: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
6: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
4: จ้ะ
6: มันไม่สวย
4: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
6: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
4: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
6: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
1: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
4: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
6: เอาเทหัวกะทิใส
4: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
6: จ้ะจ้ะเอาน้ำตาลใส่
4: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
6: จ้ะ
4: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
6: เปล่าใช้น้ำตาลทราย
4: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
6: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
4: ค่ะ
6: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
4: อ
6: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
4: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
6: อร่อยฟ้า
4: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
6: สีแดง
4: สีแดง
6: ออกมาสีแดง
4: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
6: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
4: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
6: ้อ
4: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
6: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
4: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
6: ลองชิมดิ
4: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
6: ่อร่อยนิ่ม
4: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
6: เนื้อมันแน่นมันๆมัน
4: หรอแต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
1: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะ อกจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลโตนดแล้วตัวโตนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
6: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
4: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
6: า
4: ะ
6: ใส่ใส่ใส่ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
4: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
6: ตัว
4: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้น
6: ี้
4: เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
6: า
4: ะ
6: อีกหน่อย
4: จ้ะ
6: อ้าวพอ
4: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
6: ้
4: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
6: ื่อ
4: ม
6: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
4: ค่ะ
6: ถ้าเราต้มแล้วมันพานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
4: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
6: ิแล้วก็ใส่
4: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
6: ใช่ต่อ
4: ม
6: ัน
4: ม
6: ี
4: รสชาติ
6: โอเ
4: คนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
0: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
4: หนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
6: ก็มันก็ใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
4: แต่อันนี้คือหวานละมุน
6: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
4: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
1: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโตนดกันแล้วค่ะ
6: ไฟปานกลางอ่ะไฟก็ลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
4: ค่ะ
6: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ํามัน
4: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ๊ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
6: า
4: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งมันสุก
6: เออใช่
4: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
6: เลยเนี่ยก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
4: จ้ะ
6: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
4: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
6: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
4: ก็แบบว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่แบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
6: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
4: จ้ะ
6: เนี้ยเหลื่อมใช่ในเรื่องนี
4: ้โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: าแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอน

0: สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทําขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก
2: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทน
3: อมรินทร์ทีวี

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์ค่ะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้

ระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืม

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: อยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
5: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรม

0: ทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทำให้ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำห้ามพลาด

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: ขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเขาเชื่อเราป่ะ
1: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านเลย
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงคงจะโดนคนอื่นนินทาแล้วเรียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ามธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอาสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเท่าทีมอยู่กับผู้จัดการกอง

0: ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาไหมคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรดีวันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนจากเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็ออมชอมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิกตี้อ่ะครับฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
0: ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมีสองประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัตกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
0: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุม
0: ปีแล้ว
1: เกือบจะ10ปี แล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
2: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
1: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
0: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
1: ้ครับยินดีมากเลยครับ
0: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
0: ครับ
2: ตอนนี้
0: อยากเที่ยวแล้วค่ะ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
0: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละ
0: แก้วได้เลยค่ะ
1: นิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับน
0: ี
1: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
0: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่ชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
0: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
0: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
0: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
0: ใช่ใบเหลียง
2: ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: ิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000

เป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับวิวทะเลสลับกับทิวผาได้ถือเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้เลยค่ะ

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะ

อิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำเร็จทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ราะทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ๆๆตรงนี้โอ้อัน
2: นี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยเอ้ยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่อันนี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่
2: คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเหมือนเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่เอาลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เหรอแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็ก
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหม1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลู ือตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะ
5: บางๆใช่
2: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
2: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
2: กินได้
6: ชิมได้นะ
2: จ้ะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็นี่จะเป็นแบบหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตานขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกโหนดเอาไว้วัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหงๆ
1: จ้ะ
2: มันเกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆกัน
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยและต่อไปอ่
1: ะ
2: เขาจะมีรากและเนี่ยเขาจะแตกมาและมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
4: คาดแล้วคาด
1: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
4: เคย
1: ไงอะคุณลุง
4: เดี๋ยวคาดไ
1: หมฮะ
4: ไม่คาดดูเนียนๆเรายิ่งนี่ใช่ไหม
1: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่เจ้าตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: เจ้าตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวาน ซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะ

0: ส่วนจานอร่อยจากจาวตานของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่แต่อย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแบบเนี้ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
1: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิ
1: เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลทราย
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบน
2: ี้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกคล้ายๆเนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะแม่อ
2: ันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันๆ
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
2: ใส่ใส่ใส่ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้ตัวเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: พอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะ น้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบถ้าเราต้มแล้วมันพานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่แค่
1: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ให้มัน
1: มีรสชาติตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
1: หนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันก็ใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละม
2: ุนอันนี้แชมตันเมืองคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่
1: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอะไฟลงไม้ไม้เนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าเอาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: กินมากเลยแม่อุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
2: า
1: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลไหมแม
2: ่ก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
2: ้
1: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
2: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้ะ
2: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: บร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกรอบ
1: หวานกลมกรอบ
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจจากของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
3: อมรินทร์ทีวี

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่อาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้ดาวโอ้เจ้าผลมีหนามลูกรีรีสีแดงๆเนี่ยนะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าฮุกู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงณจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำละครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าว

0: หน่อยปะล่ะ
1: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
2: ๆแต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
3: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
0: ครับ
3: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
0: ครับ
3: แต่คุณจะต้องถอนตัวผู้ทิ้งถึง95ต้น
2: นั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
3: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
2: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้า
0: คือลูกฟักข้าว
3: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
3: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
3: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
3: เอาละ3ส่วนเอาตั้งแต่ตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
3: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
0: สวยนะสวยมากเลย
3: นะ
0: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
3: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมีย
3: อยู่ข้างบน
0: เมล็ดฟักข้าวตัวผ
3: ู้ตัวผู้
0: อยู่ข้างล่าง
3: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: อุ้ยลุง
3: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยตาเนี่ยทางกายภาพ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้
3: เลยเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
3: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู้
0: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
3: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
0: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
3: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
0: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
1: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงนะจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
0: เฮ้ยเป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
1: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวัน

0: อันจะรสมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านพ้นเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุ้ยสวยจริง
1: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงมันบิน
2: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
1: เหรอ
2: มีความหมายกับเราตัวเพราะมันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
1: คือ
2: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
1: เนาะ
2: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
1: อันนี้ชื่นชมแมลงวันทอง
2: ชื่นชมมากครับ
0: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
2: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
1: คร
2: ับเราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับเพราะตัวผู้มันได้กลิ่นกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมียมันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลงการผสมพันธุ์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจะต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
2: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
2: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มาส่งไปรษณีย์ให
3: ้ครับ
2: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักอยู่ได้ประมาณ
2: เธอรวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไร่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยมั้ย
2: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณไหน
2: ขั้นได้แค่แ
3: ซ่ได้แซ
2: ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
2: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
2: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได
2: ้อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมอะไรเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
3: หมดหมดเปลือก
2: ลงไปเลยเขียนไปเลย
3: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
2: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
2: สิ่งนี้คือการให้ดังคำพระราชดำรัสของพระเจ้าหลวงท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณน่ะให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
0: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
3: รับเลยครับลุงครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล

0: เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนนึงครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลย
1: แกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับ
0: แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
2: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี่ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆนะ
0: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
2: เอาได้เลย
0: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
2: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
0: อ๋อนี่คือเชื้อรา
2: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล้ว
0: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
2: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
0: ครับ
2: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแสบสุกเลย
1: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
2: อาที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
0: เปลือกมัน
2: 2เปลือกอ้อย
0: เปลือกอ้อย
2: 3แกลบ
0: แกลบ
2: 4ขี้เลื่อย
0: ขี้เลื่อย
2: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
0: อันนี้มีนี
2: ้
0: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
2: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
0: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
2: ได้หมด
1: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริง
0: ๆอย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
2: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
2: ก็แค่เอายามาปะดินเอาฟางมาโฮมดินยาให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่จานยากเรียกนะแห้งก็ยาห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
1: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
3: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะและใบไม้
1: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
3: หลาดกองเนี่ยเลยแค่เนี้ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
0: ้ตอนจังหวะแกจ้วงจ้วงสมันเลยบอกจริง
3: แล้วเหม็น
0: เข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำ

0: ็อตใหญ่ๆอันนั้นไว้ขายและปุ๋ยใบไม้อย่างเงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรอะฮะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
0: ครับ
1: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัว
0: ครับ
1: แค่นั้นเองในเนี่ยมี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
0: ่ครับ
1: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข
0: ่ได้ไข่
1: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
2: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
3: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช้
2: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
0: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเราอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่อ
0: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
1: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
0: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: งานกว่าง
0: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
1: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
1: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอ่ะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
0: ี
1: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
0: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
1: แฉะ
0: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
1: เติมสีวัตถุ
0: ไอ้เติมเป็นสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั้วพลั้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
1: นั่นมันแฉะซ้ายทั้งนั้นเนี่ยน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
0: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
1: แก้มลิง
0: แก้มลิง
1: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
0: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
1: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามแล้วนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่ๆอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่นน่ะดิ
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็นมาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เค้าเรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
2: ครับ
1: ต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเค้าเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจําเป๊ะแต่เวลาทําไม่ทําไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบ้านออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักร

จากต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าหัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

ณและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตทูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา

เดินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยเทศกาล The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่แรงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าใหม่ยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอาสวาชัยโกลบอลเลเบิลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่
ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน

กัญญาส่วนสิริวรรณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น.และ 16:30 น.ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิต

จินนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิงเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาโรโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานี
วัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถา

เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบุรณิธิสังคมธรรมพิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ีมายาเนี่ยนะครับก็จะมีไข่เค็มดินมายานะครับแล้วก็เราก็จะทำเป็นเส้นหมี่ไข่เค็มดินมายานะครับปกติถ้าเกิดเตาเนี่ยเราใช้ความร้อนหรือฟืนประมาณ 100% เตานี้จะช่วยประหยัดไป 40% เลยแต่ใช้ความร้อนได้ 100% เต็มเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ใครๆก็ถือถุงผ้าและใส่เสื้อผ้ามัดย้อมกันนะครับเพราะกรรมวิธีในการย้อมสีเป็นสีจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรรมวิธีในการย้อมสีที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนและที่ไหนไม่เหมือนที่นี่เพราะที่นี่คือที่นี่ซึ่งที่นี่ก็ไม่เหมือนที่ไหนครับ
1: ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่แล้วที่นี่ที่ไหนวะ
2: วัดธรรมยะลา
1: ไม่รู้อ่ะ
2: นี่ไงป้าย
1: เก่งขึ้นเยอะไป

0: วัสดีครับแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอ้าแล้วเอาผ้ามาใส่ดินทำไมอ่ะมันเลอะนะแม่
2: เรากำลังย้อมผ้าค่ะ
0: อ๋อนี่คือย้อมผ้า
2: ค่ะย้อมผ้าจากดินนะคะเขาเรียกดินมายาค่ะ
0: วงการบันเทิงหรือเปล่าครับมายา
2: ไม่ใช่ค่ะมายาคือปุ๋ยนะคะเมื่อวงการบันเทิงนี่มันมารยา
0: อ๋อมารยา
2: อัน
0: นี้โอเคโอเค
2: อันนี้มายาค่ะภาษาใต้ค่ะ
0: ภาษาใต้แล้วทำไมมันเป็นสีนี้ปกติดินมันเป็นสีดำ
2: มันมีคุณสมบัติพิเศษของดินที่นี่ค่ะมันออกสีนี้ตอนที่เราเด็กๆเราอยู่โรงเรียน
0: ครับ
2: โรงเรียนเราจะอยู่เชิงเขาแล้วเสื้อขาวมันก็แดงหมดแดงหมดเราก็มีความคิดว่ามันคงจะทำให้เป็นสีได้ก็เลยเอามาย้อมผ้านะคะ
0: อ๋อ
2: ต้องมีน้ำด่างต้องมีขั้นตอนการที่อะไรทำนะคะ
0: ครับ

0: ไอ้ย้อมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าย้อมย้อมดินย้อมเย็นเนาะ
1: ย้อมเย็นค่ะย้อมเย็นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ทิ้งไว้แบบเนี้ยนานแค่ไหนครับเนี่ย
2: 2ช
0: ั่
2: วโมงได้ค่ะ
0: 2ชั่วโมงนี
1: ้
0: อยู
1: ่2ชั่วโมงขึ้นไปก็อยู
0: ่แล้วสีที่ทำเนี่ยทุกวันนี้มีทั้งหมดกี่สีครับ
1: เราที่นี
0: ่มีสี
3: มังคุด
0: มังคุดละมุดลำไยขนุนน้อยนา
1: ไม่ใช่ค่ะนั่นผลไม้ค่ะ
0: คือสีมังคุด
1: ใบมังคุด
0: แล้วใบมันได้สีอะไรครับแม่
1: ได้สีคล้ายๆชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสีชมพูด้วย
3: ส้ม
1: ใบหูกวาง
0: ได้เป็นสี
1: เขียวเขียวเหลืองเหลือง
3: ฝักราช
1: พฤกษ์ฝักคูน
0: อ
1: ะ
0: ฝักคูนอ๋อ
1: แล้วเรา
0: ออกเป็นสีดำใช่ไหมแม
1: ่ดำเทาๆค่ะไม่ดำสนิท
3: มันไม่ดำครับ
0: ผมรู้ละตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสีอื่นๆแต่มือนี้นี่คือติดเข้าเนื
1: ้อนี่ไม
0: ่
1: ไม่ค่ะนี่มันเป็นในเนื้ออยู่แล้ว
0: อ๋อสีนี้สีธรรมชาติน
1: ี่สีธรรมชาติเนื้อก็ธรรมชาติค่ะ
0: ติดมือด้วยไหม
1: ไม่ติดล้างก็ออก
0: แล้วตัวนี้ก็ทำให้ผิวอะดีขึ้น
1: ดีค่ะดี
0: ก็มาปะหน้านะ
1: ก็กำลังคุ้นคล้ายอยู่ค่ะกำลังทำเป็นต
0: ำดันเดี๋ยวพาผมไปดูอีก3สีว่าเป็นสีอะไรบ้างทำยังไงกันนะครับไปนั่นไปแล้วตัวนี้
1: เอานี่ไว้นี่ค่ะไว้นี
0: ่ได้เลยครับไป

0: โอ้โหนี่ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่มันอลังการกว่าอื่นเลยทำไมใช้เตาใหญ่สักขนาดนี้ครับ
1: ค่ะเตานี้เป็นเตาของที่พลังงานให้มานะคะเพราะเราเป็นตำบลที่มีผลกระทบจากโรงไฟฟ้านะคะ
0: กระทรวงพลังงานก็เลยสนับสนุนตัวนี้มาเลย
1: ค่ะ
0: รู้ไหมฮะว่าเตานี้เรียกว่า
1: เตามณฑล
0: เพราะเจ้าของออกแบบชื
1: ่อมณฑล
0: นี่นะครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยมันแตกต่างกับเตาฟืนเตาแก๊สเตาถ่านแบบไหนบ้างครับแม่
1: แต่ก่อนนี่เราใช้เป็นถังน้ำมันอ่ะเราตัด
0: เอาถังน้ำมันมาตัดครึ่ง
1: ตัดครึ่งแล้วก็ใส่ไม้ฟืน
0: แล้วก็เจาะรูที่สำหรับเลี้ยงฟืนไป
1: แต่ก็พลังงานเข้ามาเห็นว่ามันไม่ประหยัดไม้ฟืนเขาก็เลยทำเตาให้ใหม่ค่ะ
0: ปกติถ้าเกิดเตาเนี่ยเราใช้ความร้อนหรือฟืนประมาณ 100% เตานี้จะช่วยประหยัดไป 40% เลยมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยได้น้อยลงแต่ใช้ความร้อนได้ 100% เต็มเหมือนเดิมแม่ครับหลังจากที่เรารู้เรื่องสีแล้วเรารู้เรื่องเตานะครับแล้วผมอยากรู้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี
0: ้นั่นเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะครับทำอะไรอยู่ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่คือที่แสดงผลิตภัณฑ์ของ
2: กลุ่มสีมายา
0: สีมายา
2: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสีมายาน่าทำ
0: รบกวนช่วยบอกเลยว่าสีแต่ละสีมันได้มาจากอะไรบ้างสีนี้ก่อนเลยสวยมาก
2: อันนี้เป็นสีที่ได้มาจากดินมายาเลย
0: อ๋อนี่คือที่เป็นดินมายาจากปุ๋ยนะครับ
2: ค่ะที่อยู่ในภูเขาถ้ำนี่นะ
0: ครับแล้วตัวนี
2: ้อันนี้ก็เป็นผ้าชิ้นสำหรับที่ว่าเอาไปตัดชุดตัดเสื้อตัดผ้าแล้วแต่ว่าเขาจะไปทำอะไร
0: อ๋อนี่เป็นผ้ามัดย้อมแบบตั้งชิ้นเลยผมขออนุญาตนะครับขอดูนิดนึงว่าลายมันเป็นโอ้ยลายสวยมากเลยเขาเรียกว่าลาย
2: เดี๋ยวดูก่อน
0: โอ้สวย
2: อันนี้เป็นลายหินงอกหินย้อยที่เราไปเห็นจากในถ้ำมาแล้วเรามา
0: คิดเราก็บอกว่าหินงอกหินย้อยมีประกายนู่นนี่นั่นโอเคท่านผู้ชมถ้าเกิดมาสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวผ้าเนี่ยนุ่มมากคราวนี้ผมอยากจะมีความรู้เรื่องของการต้มอีกนิดนึงว่าเตาที่ต้มเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าความนิดนึงนะเรามีปัญหาแรกๆเราตั้งกลุ่มปี58มีปัญหาเรื่องเตามากๆเลยเพราะเราใช้เตาธรรมดาเนี่ยควันมันรบกวนข้างบ้านหมดเลยทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สงสารชุมชนว่ารับไปเต็มๆปัญหาเราแล้วเราต้องรีบแก้ไขแล้ว
0: ครับ
2: ค่ะก็ไปได้คุยกับพลังงานจังหวัดเขาก็เลยทําโครงการมาให้เลยอบรมอยู่ 3-4 วันนะคะแล้วก็มาทําให้เลย
0: ปัญหาก็คือตัดจบ
2: เลยเพราะว่ามันก็มีปล่องควันสูงลอยขึ้นไปมันลอยพ้นหมดเลยที่อีกอย่างนะ
0: ครับ
2: ประหยัดเมื่อก่อนนี้เราต้องใช้ถ่านเพลงแต่พอเรามาใช้ตัวนี้เราใช้ไม้ฟืน
0: ครับ
2: 1คันรถกระบะใช้ได้ตั้ง 2-3 เดือนตรงนี้เราก็เป็นแหล่งเรียนรู้เด็กนักเรียนนักศึกษามาทุกวันกลุ่มแม่บ้านมาทุกวันแล้วไม่กระทบกับยศกับสถานที่ขายเพราะเราขายอยู่นู่นตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งทำ
0: อ๋อแล้วก็จะอยากไปซื้อของตรงนู
2: ้น
0: เดี๋ยวจะรบกวนพาไปตรงนู้นหน่อยนะครับ

0: อยากจะเห็นแล้วว่าของมีเยอะแค่ไหน
1: ย
0: ิน
1: ดีเลยยินด
0: ีได้ครับเชิญเลยครับเยอะเลยแม่แล้วไข่เค็มไหนแม่อ
2: ันนี้ก็คือไข่เค็มซึ่งเป็นชื่อว่าไข่เค็มดินมายานะคะเราเอาดินที่เรามาทำย้อมผ้าเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะมันมีแร่ธาตุเหล็กอยู่เราพิสูจน์มาแล้วว่าผ่านการวิจัยเล็กๆมาแล้วว่าดินตัวนี้มันมีธาตุเหล็กอยู่ก็เลยต้องการที่จะช่วยเหลือชุมชนเอาไข่จากชุมชนมาเผื่อค่าให้กับสีมายา
0: ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไข่เค็มนี่แหละไปทำเมนูให้กับกลุ่มสีมายาด้วย1เมนูเดี๋ยวจะลองว่ามันอร่อยจริงไหมตามที่บอกนะ
2: ต้องลองพิสูจน์ดูเอง
0: โอเคได้ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: แค่ได้ยินก็อยากกินแล้วครับไข่เค็มดินมายาจากกลุ่มสีมายาจะอร่อยขนาดไหนวันนี้เชฟขอเข้าครัวทดลองทำอาหารจากไข่เค็มดินมายาว่าจะเป็นเมนูอะไรไปชมกันเลยนะครับ
0: ตอนนี้นะครับเป็นภารกิจผมนะครับที่จะสร้างตำรับหรืออาหารนะครับให้กับสีมายานะครับซึ่งสีมายาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นไข่เค็มดินมายานะครับแล้วก็เราก็จะทำเป็นเมนูพิเศษของเขานะครับก็คือเส้นหมี่ไข่เค็มดินมายานะครับซึ่งจะเป็นเส้นหมี่สีมายาก็ได้นะครับวันนี้แม่ช่วยหน่อยนะครับตอนนี้ผมต้มเห็นไหมไข่เค็มแม่ดูสิครับไวไหมเร็วไหม
4: เร็วค
0: ่
4: ะ
0: เร็วนะครับเนื่องจากวันนี้ผมใช้เตามหาเศรษฐีความพิเศษของเตานี้นะครับแป๊บเดียวก็เดือดแล้วนะครับก็คือความร้อนเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับเราก็ใส่ไปนะครับคุณสมบัติพิเศษของเตานี้หลักๆนะครับก็คือการให้ความร้อนที่สูงครับแล้วก็ประหยัดพลังงานสังเกตนะฮะว่าตัวเตาตรงกลางเนี่ยมันจะเล็กๆแล้วก็มันอ่าออกใช่ใช่ใช้ถ่านนิดเดียวแต่ความร้อนเนี่ยกระจายมาเยอะและที่สำคัญประหยัดพลังงานเราเริ่มจากการผัดหอมแดงนะครับก่อนเนาะ

0: เสร็จแล้วครับสำหรับหมี่สีแม่ยาไข่เค็มรับประกันเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาที่นี่ได้จริงๆครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับคือการได้ชิมนะครับเป็นหมี่สีมายาไข่เค็มดูซิว่าอัตลักษณ์ของเราอร่อยไหมนะครับวันนี้ผมปรุงให้แล้ว
1: ชิมเลย
0: เป็นยังไงบ้างครับหมี่ที่เคลือบไข่เค็มดินมายารสชาติอร่อยไหม
1: อร่อยค่ะ
0: มันอร่อยเพราะว่าไข่เค็มเนี่ยมันถูกเคลือบไปในเส้นเลยชุมชนหน้าถ้ำจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นของฝากที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สำคัญของจังหวัดยะลาที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นพลังงานดีๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าเราจะไปสนุกกันที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้า

แล้ววันนี้นะครับทุเรียนเป็นอัตลักษณ์ใหม่ๆที่เราเอามาทำเป็นกาแฟทุเรียนนะครับโกปีทุเรียนของบ้านโตนปานันนะครับเตามหาเศรษฐีนะครับปกติเราจะใช้ไฟต่อครั้ง 100% ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้เตามหาเศรษฐีจะเหลือแค่ 60% เราประหยัดไปทั้งหมด 40% นะครับไร้ควันแปลว่าไร้มลพิษดีมากๆครับวิถีชีวิตยามเช้าของชาวปากใต้มักจะชอบออกมานั่งจิบชาเพื่อพักผ่อนพูดคุยพบปากกับเพื่อนๆวนเวียนกันจนกลายเป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วสอดคล้องต้องกันจนกลายเป็นสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งนี้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ที่นี่คือโกปีบ้านโตน
1: ครับ
0: นะครับผมโกปีบ้านโตนเนี่ยคำว่าบ้านโตนแปลว่า
1: บ้านโตนปานันหมายถึงน้ำตกและก็ดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ตามน้ำตกเป็นดอกไม้ดอกปานันครับโกปีคือโกปีโบราณที่นี่ชุมชนสืบทอดมาแต่ในเชฟมาแล้วผมมาไปชิมโกปีบ้านโตนก่อน
0: ได้ครับ

0: กปี
1: โกปีครับ
0: อันนี้ก็คือโกปีเหมือนกันแต
1: ่โกปีใส่นมคร
0: ับ ใส่นมนะครับอันนี้ชา
1: ชาดอกกาแฟอันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าของวัง
0: อ๋อ
1: เป็นขนมจำปาดะทอด
0: อ๋อจำปาดะทอด
1: ครับ
0: โ
1: อ้สดจากต้น
0: หอมมากเลย
1: นี่ขนมก็ดอกเป็นขนมพื้นถิ่นที่นี
0: ่บางหมาดครับกาแฟนี้อร่อยมากๆเลยมันเป็นกาแฟอะไรครับ
1: เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า
0: เราปลูกมานานน่ะหรือยังครับ
1: มันเป็นร้อยกว่าปี
0: ร้อยกว่าปี
1: ครับเมื่อก่อนมีอยู่แล้วก็คือตามสายน้ำ
0: ตามควรตามโคกตาม
1: คลองลำห้วย
0: อ๋อมีอยู่แล้วแล้วตอนหลังก็มาปลูกเพิ่มด้วย
1: เพิ่มเสริมระหว่างทุเรียนเงาะ
0: อ
1: ย่างที่นี่คือพยายามสืบทอดชุมชนพยายามสืบทอดทั้งสูตรทั้งต้นกาแฟที่นี
0: ่คือทั้งสายพันธุ์ก็ต้องดั้งเดิมตามถูก
1: มีพ่อพันธุ์ขยายให้ชาวบ้านอันนั้นคือปลูกเสริมให้มากยิ่งขึ้นเพราะจุดนี้ก็คือวิสาหกิจนี่ก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นนิดนึง
0: กินแล้วเนี่ยตามันค้างไหมไอ้กาแฟโบราณเนี่ย
1: การคั่วเข้มทำให้สารคาเฟอีนมันน้อยลงทำให้2แก้ว3แก้วก็ตามไม่ค้างขนมกอดอนี่คือเป็นขนมประเพณีของที่นี
0: ่
1: คือเราก็พยายามอนุรักษ์สืบทอดสิ่งเหล่านี้ไว
0: ้ครับ
1: คือเป็นขนมกอดอเป็นงานเวลางานแต่งงานบุญงานคนเสียชีวิตอะไรนี่แหละคือจะมีทำขนมนี้กัน
0: ทุกงานเลย
1: ทุกงาน
0: หอมมากครับ
1: ครับ
0: อันนี้จำปาดะ
1: ทอด
0: มันหอมมากเลย
1: จำปาดะกับขนุนมันมี
0: ลูกใหญ่กว่า
1: ลูกใหญ่กว่าเนื้อจะแข็งกว่า
0: อ๋อ
1: แต่ความเข้มข้นจำปาดะมันจะเข้มข้นหอมนุ่มกว่า
0: เส้นใหญ่หวานหอม
1: ใช่หวานหอม
0: แล้วหอมมากมาก
1: ที่นี่ที่ขึ้นชื่อผลไม้ก็เพราะว่าที่นี่ทุกอย่างผลไม้เขาจะไม่ฉีดยาไม่มีสารพิษ
0: เป็นออร์แกนิก
1: ทำใช่
0: ทั้งหมดเลยอันนี้คือชาดอก
1: ชาวบ้านได้เงินจากดอกกาแฟอีก
0: ดอกกาแฟนี่หอมมากเลย
1: หอมมากเลยกินง่ายไม่ฝาด
0: จริงไหมครับที่เขาบอกว่าชาดอกกาแฟเนี่ยไม่มีคาเฟอีนเลยแล้วก็ต้านมีสารต้านอนุมูล
1: ใช่ครับ
0: อิสระด้วยผมเห็นควันขึ้นเยอะเลยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เขาเตรียมตัวในเรื่องคั่วกาแฟกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะใช
0: ่นั้นเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะว่าเขาคั่วกาแฟกันแบบไหน
1: ครับไปดูกันครับ
0: ได้ครับโอเคและแล้วเราก็มาถึงโรงคั่วกลุ่มกาแฟโตนปาหนานเตาคั่วโกปีอ๋อนี่เตา
1: ครับ
0: เตานี้สร้างมานานหรือยังครับ
1: 4ปีครับ
0: ในการคั่ว1ครั้งเนี่ย
1: 1กิโลใช้เวลาคั่วเหมือนกันคือ45นาทีแล้วก็กระบวนการก็น้ำตาลอ้อยน้ำตาลขี้ม้าหรือน้ำตาลทรายแดงส่วนผสมก็กาแฟ1กิโลต่อน้ำตาล3กิโล
0: แล้วก็เอามาเคี่ยวกัน
1: เคี่ยวกัน45นาทีเหมือนกันแล้วก็ยกให้มันคลายร้อน
0: ให้คลายร้อนเฟ็ดตัว
1: แล้วก็เอามาตำ
0: แบบนี้เลยเนาะ
1: ครับผม
0: น้ำครับน้ำตาลที่ได้หอมแล้วเราทำอะไรขั้นตอนถัดไป
1: ตำด้วยครกโบราณ
0: นี่แหละครับครกนี้อายุกี่ปีครับเนี่ย
1: 20ปีได้
0: 20ปีโอ้โหช่วยบอกผมนิดนึงนะครับว่าขบวนการที่จะมาได้เป็นกาแฟแบบนี้ที่เป็นโกปีเนี่ยมันเริ่มจากตัวแรกคือ
1: เมล็ดที่เราเก็บมาจากสวนที่สดสีแดง
0: สดสีแดงแล้ว
1: ตากแห้งมาประมาณ15วัน
0: ผมกำลังจะบอกว่าการตากแห้งในปัจจุบันเนี่ยจาก15วันอาจจะเหลือแค่5วันถ้าเกิดพี่ได้พาราโบลาโดม
1: พาราโบลา
0: ใช่กระทรวงพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้เราใช้พลังงานสะอาดตัวนี้นะครับสามารถย่นระยะเวลาตากปกติน่ะเหลือ1ใน3หรือ1ใน4เลย
1: อันนี้แบบที่เราต้มน้ำร้อน
0: อ๋ออันนี้คือต้มเพื่อเอาเปลือกออก
1: เปลือกออก
0: ครับ
1: พอตากแห้งประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: ก็ได้มาเป็น

0: ษณะแบบนี้
1: แล้วก็มันตำทอดเป็นเมล็ดสารแบบนี
0: ้ถึงแล้วเราก็มาคั่วอีก
1: มาคั่ว45นาที
0: คั่วแบบตะกี้เลย
1: ครับผม
0: สีเขาได้เป็นแบบดำๆแบบนี้หลังจากคั่วแล้วเราตั้งน้ำตาล
1: น้ำอ้อย
0: น้ำตาลอ้อยที่นี่เรียกว่าน้ำตาลที่ม้า
1: แล้วก็น้ำตาลทรายแดง
0: โอ้นี่เป็นน้ำตาลธรรมชาติทั้งคู่เลยแล้วไม่ผ่านการกัด
1: ในอัตราส่วนแล้วก็เคี่ยวให้สุกประมาณ45นาที
0: ครับ
1: แล้วเอาเมล็ดกาแฟนี้ใส่ไปในกระทะยกมันใส่ถาดให้คลายร้อนแล้วก็มันเป็นแบบนี
0: ้
1: พอแห้งพอเย็นแล้วก็เอามาทอดในครกโบราณ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการตำตำลักษณะแบบไหนสุดท้ายพาผมไปดูผลิตภัณฑ์ของที่นี่ว่าที่นี่หลังจากตำแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนใส่ภาชนะแบบไหนแล้วส่งขายอย่างไรบ้างนะครับ
1: ครับไปดู
0: อันนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ของโกปี
1: โกปี
0: ตะกี้ที่หลังจากการตำเนาะก็จะมาได้เป็นในลักษณะแบบนี
1: ้ใช
0: ่อันนี้ก็คือผงละเอียดเล็กๆเลย
1: ละเอียดที่ร่อนแล้วครับ
0: แล้วก็นี่ก็คือเป็นซองเล็ก
1: ซองเล็กซองละ20 บาทนะ
0: 20 บาทครบกินในครัวเรือนน่ะได้เลยแล้วแบบนี้ครับ
1: คนละ35 3กระปุก100บาท
0: 3กระปุกแค่ร้อยเดียวนี่คือชาดอกกาแฟที่บอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีรสชาติหวานอ่อนๆ
1: อ่อนๆ
0: โ
1: อ้
0: โหผลิตภัณฑ์นะครับค่อนข้างที่จะมีหลากหลายขนาดนะครับเลือกตามต้องการได้เลยว่าจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปบริโภคเองที่บ้านนะครับแล้วแถมมีชาดอกกาแฟด้วยครับฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมนึกออกแล้วครับว่าวันนี้ผมจะทำเป็นเมนูอะไรรับประกันเลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยกินเลยแต่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ชอบกินกาแฟหรือคอกาแฟแล้วมีกลิ่นหอมด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำเป็นเมนูอะไรวันนี้ครับ
2: ชุมชนอยู่กับป่ามีป่าอยู่คนจึงอยู่ได้เกิดเป็นภูมิปัญญาเกิดเป็นวิถีชีวิตเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขวันนี้เชฟจะขอใช้ชีวิตแบบคนในพื้นที่ทำอาหารร่วมกันกับชาวบ้านจะเป็นเมนูอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับ
0: และช่วงนี้นะครับเป็นช่วงภารกิจของผมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาทุเรียนนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีกันอยู่ทุกบ้านที่นี่เพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยจะเห็นต้นทุเรียนเยอะเลยแล้ววันนี้นะครับทุเรียนเป็นอัตลักษณ์ใหม่ๆที่เราเอามาทำเป็นกาแฟทุเรียนนะครับแต่ขั้นตอนในการทำกาแฟทุเรียนจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราใช้ตรงนี้ครับเตามหาเศรษฐีนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนมาแล้วก็อยากจะบอกต่อว่าตัวเตานี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษปกติเราจะใช้ไฟต่อครั้ง 100% ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้ตัวไฟที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับกับเตามหาเศรษฐีจะเหลือแค่60% เราประหยัดไปทั้งหมด 40% นะครับแล้วลักษณะสำคัญของเตานี้เราเห็นนะฮะว่าตัวฐานเตาเนี่ยครับจะมีลักษณะแคบแล้วก็ค่อยๆกว้างขึ้นมาถูกออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนนะครับอยู่กับเรานานและอีกอย่างหนึ่งตัวเตานี้นะครับหลังจากที่เราจุดเตานะครับเป็นเตาหนึ่งที่ไม่มีควันไร้ควันแปลว่าไร้มลพิษดีมากๆครับอ่ะเราต้มน้ำไม่รอครับแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราจะมาแกะเนื้อทุเรียนครับ

0: หอมครับ
1: หอมหอมมากเลย
0: แต่ยังไงครับแค่นี้ยังไม่เพียงพอเดี๋ยวเราจะไปชิมกันทั้งหมดเลยว่ากาแฟรสทุเรียนรสชาติเป็นยังไงแถบๆริมน้ำที่นี่กันเลยครับตอนนี้นะครับอาการเริ่มอ่อนเพลียนะครับมีความง่วงนะครับเข้ามาเลยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หายก็คือดื่มโกปี้ครับแต่โกปี้ธรรมดาไม่ได้วันนี้เราจะให้ทุกคนมาชิมโกปี้ทุเรียนของบ้านโตนปาหนันนะครับเรามาดูกันว่ารสชาติเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ชิมกันนะครับกลิ่นมันออกเลยครับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับหอมไหมเป็นกาแฟที่หอมแล้วก็กลิ่นไม่โดดมันละมุนเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องหรือเปล่าครับ
2: ครับถูกต้องคร
0: ับ หมู่บ้านเล็กๆที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสวยงามตามธรรมชาติและความมีน้ำใจไมตรีของผู้คนที่ทำให้เราตกหลุมรักได้อย่างไม่ยากเย็นครับใครมีโอกาสลงมาเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศดูสักครั้งรับรองว่าจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปแน่นอนครับซึ่งทริปดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

สวัสดีครับนักเรียนในกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้นำเอาอุปกรณ์อื่นๆมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับซึ่งจากการที่เราใช้คิดไบรท์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมและตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยเราก็อยากจะทำงานให้มันครบความสามารถของบอร์ดคิดไบรท์นะครับที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้อย่างหลากหลายนะครับตอนนี้การต่อเซ็นเซอร์เพิ่มเติมนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อพ่วงด้วยเนี่ยเป็นลักษณะของแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเซ็นเซอร์ที่จะนำมาต่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดค่าข้อมูลต่างๆที่สามารถแสดงค่าออกมาทางกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าเซ็นเซอร์นั้นคืออะไรนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณทางกายภาพนะครับของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแสงสีหรือว่าเสียงนะครับแล้วแสดงออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าออกมานะครับการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์เนี่ยในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักกับบอร์ดตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้เรียกว่าบอร์ด IKB1 เก่งมากครับบอร์ด IKB1 นี้จะช่วยทำให้เราต่อเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายนะครับเรียกได้ว่าสายต่างๆที่มีมาให้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้เลยแล้วก็สามารถแสดงผลค่าของโปรแกรมต่างๆหรือว่าค่าของการทำงานเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับ IKB1 นี้นะครับก็จะเป็นการทำงานที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างบอร์ดคิดไบรท์กับบอร์ด IKB1 เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันด้วยสาย KB Chain นะครับผ่านทางพอร์ต I2C นะครับ I2C ซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่อยู่ในรูปนี้นะครับสีขาวนะครับ2เส้นเชื่อมต่อด้วยกันก่อนที่จะมาใช้งาน IKB1 เนี่ยเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินด้วยนะครับปลั๊กอินที่มีนี้นะครับก็คือปลั๊กอินที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของ KidBright ได้เลยนะครับดังลิงก์ต่อไปนี้นะครับเว็บของ KidBright Store นะครับและดาวน์โหลด IKB1 ก็จะมีปลั๊กอินที่เราสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งปลั๊กอินลงไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าปลั๊กอินเมนูของ IKB1 นั้นออกมาตรงนี้นะครับในเมนูของปลั๊กอินนะครับ IKB1 ซึ่งก็จะมีเรียกว่าเครื่องมือหรือบล็อกโปรแกรมต่างๆนะครับให้เราสามารถเรียกใช้งานได้เลยก็จะมีบล็อกที่สำคัญนะครับก็จะเป็นบล็อก

พวกอ่านค่าอนาล็อกนะครับก็จะมีชัดเจนนะครับบอกไว้อย่างเป็นชื่อที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็ Analog Read นะครับจากพินเบอร์ไหนก็คือพิน0ก็จะมีหมายเลขบนบอร์ดของ IKB1 นั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพอร์ตไหนเป็นเบอร์อะไรนะครับเพียงแต่นักเรียนเชื่อมโยงหมายเลขตรงนี้กับการเชื่อมต่อสายให้ถูกต้องเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องนะครับต่อไปครับควบคุมมอเตอร์ก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับสั่งให้มอเตอร์ทำงานก็จะเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนไปฝั่งไหนด้วยสปีดเท่าไหร่นะครับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับเราก็สามารถควบคุมเซอร์โวได้0ถึง180องศานะครับก็ในส่วนของตรงนี้เว้นว่างไว้เราก็จะใส่ค่าเป็นตัวเลขลงไปได้เลยว่าต้องการให้มันหมุนองศาไหนนะครับจากเซ็นเซอร์นี้นะครับเราก็ได้รู้จักแล้วว่าเซ็นเซอร์คืออะไรนะครับบอร์ดเซ็นเซอร์คิดไบต์มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์อื่นๆอะไรที่นอกเหนือที่จากในคิดไบต์ที่เราจะมาเชื่อมต่อนะครับเรามาทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์นะครับทดลองการใช้งานเซ็นเซอร์โดยในกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกที่จะให้นักเรียนได้ทดลองทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รักต้นไม้ด้วยนะครับได้รักต้นไม้ด้วยกิจกรรมเราจะมารดน้ำต้นไม้กันด้วยใช้คิดไบรท์นะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า อุปกรณ์ที่ครูนำเสนอในข้างหน้านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แบบมันจะมีเหมือนขาสองขานะครับก็เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปในดินนะครับและดูความชื้นของเรียกว่าความชื้นของดินที่เราปลูกต้นไม้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้บล็อกคำสั่งอะไรแล้วก็ในการ input ข้อมูล input ก็คือคำสั่งที่จะให้โปรแกรมเนี่ยพร้อมที่จะทำงานได้นะครับส่งข้อมูลเข้าไปให้โปรแกรมพร้อมที่จะทำงานเป็นข้อมูล input นะครับและข้อมูล output คืออะไรเราจะส่งค่าข้อมูลอะไรออกมานะครับเราต้องมาช่วยกันดูในส่วนของตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับนักเรียนก็เหมือนเดิมครับสาย2สายนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อหากันระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 และสายนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ของการวัดความชื้นนะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่เราก็เสียบลงไปแล้วก็เดี๋ยวใช้คำสั่งในส่วนของ IKB1 ที่เราได้เพิ่มปลั๊กอินลงไปเนี้ยเขียนลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ของวัดความชื้นนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเชื่อมต่อด้วยสาย JST นะครับทางพอร์ตในเบื้องต้นนี้เราจะทดลองทางพอร์ตอนาล็อก0ก่อนนะครับเพื่อทดลองได้ตรงกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมต่อโค้ดโปรแกรมแล้วก็อ่านค่าเบื้องต้นจากดินที่เราจะทดลองต่อไปนี้ได้เลยครับนักเรียนการอ่านค่าความชื้นนะครับก็เราก็จะใช้การอ่านค่าทางพอร์ตอนาล็อกนะครับนักเรียนทดลองได้เลยครับตอนนี้เราจะมาทดลองต่อไปจากในส่วนของที่ครูอธิบายได้เลยนะครับทางโค้ดโปรแกรมที่นักเรียนทุกคนจะทำนะครับตอนนี้การวัดค่าความชื้นในดินนะครับนักเรียนเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ดังที่ครูได้เสนอให้นักเรียนเห็นใน PowerPoint ไปแล้วนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะเป็น2ขาแบบนี้แต่การเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องหยิบสายสัญญาณแบบนี้ขึ้นมานะครับสายสัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งหัวอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเสียบลงไปในพินนะครับจะมีทั้งหมด3สีก็แยกกันอย่างชัดเจนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของตรงนี้ด้านที่เราจะเสียบสายตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีพินที่เราจะต้องเสียบลงไปให้ตรงกันด้วยนะครับเราจะเริ่มจากอันแรกนะครับในบอร์ดที่เขียนว่า VCC เราก็หยิบสายเส้นสีแดงครับซึ่งเป็นสายสัญญาณมาตรฐานว่าก็จะมีไฟเข้าไปนะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ VCC ก็เสียบเข้ากับสายสีแดง

สายต่อไปครับสายสีดำเสียบเข้ากับช่อง GND ก็คือช่องกราวนะครับเข้ากับเซ็นเซอร์สีดำนะครับกับช่อง GND และสายสุดท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกระหว่าง A0 กับ D

จากสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้รักต้นไม้นะครับรักต้นไม้เรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันการที่เราจะปลูกต้นไม้โดยการใช้คิดไบต์มาช่วยเนี่ยเราจะต้องเรียกได้ว่าสูบน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำแบบ USB นะครับปั๊มน้ำแบบ USB เพื่อสูบน้ำจากถังน้ำขึ้นมารดน้ำต้นไม้ตามสถานการณ์ที่เรากำหนดและปั๊มน้ำ USB นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวที่มีขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนหยิบปั๊มน้ำ USB ขึ้นมาได้เลยครับในแต่ละกลุ่มนะพร้อมกับท่อน้ำนะครับท่อน้ำที่เราจะต่อเข้าด้วยกันตอนนี้นะครับปั๊มน้ำ USB ของเราก็พร้อมที่จะเป็นอุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้ให้กับกระถางต้นไม้ของเราได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำสั่งโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าความชื้นมีค่าอยู่เท่าไรนะครับแล้วเราจะให้มีการสั่งให้ตัวคิดไบต์เชื่อมต่อกับสายปั๊มน้ำแล้วเนี่ยทำการรดน้ำต้นไม้ให้เราจากนี้นะครับให้แต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ทดลองทําเรื่องของการรดน้ําต้นไม้นะครับนักเรียนก็จะพบว่าการรดน้ําต้นไม้ของเราเนี้ยสามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อค่าความชื้นในดินเนี่ยสูงขึ้นน้ําก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัตินะครับการทํางานตรงนี้นะครับเราก็ได้ใช้เซ็นเซอร์ไปก็คือปั๊มน้ํากับการวัดความชื้นในดินต่อมานี้นะครับเราก็จะใช้เซ็นเซอร์2ชนิดนะครับสำหรับการทำงานในตรงนี้คือระบบการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับเซ็นเซอร์2ชนิดที่ว่านี้ก็คือเซ็นเซอร์ตัวแรกครับตัววัดระยะทางนะครับวัดระยะทางนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับในกล่องตัววัดระยะทางตัวนี้นะครับนักเรียนลองหยิบขึ้นมานะครับอีกตัวนึงนะครับจะทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์นี้จะทําหน้าที่ต่างจากมอเตอร์ธรรมดาตรงที่ว่าเราสามารถกําหนดทิศทางได้นั่นเองกําหนดองศานะครับในการหมุนว่าหมุนไปในทิศทางกี่องศานะครับเราสามารถสั่งให้เป็นตัวกําหนดทิศทางสําหรับเซอร์โวมอเตอร์นะครับการแจ้งเตือนนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับคือเชื่อมต่อสายเหมือนเดิมระหว่างคิดไบต์กับ IKB1 นะครับทางพอร์ต I2C นะครับจากนั้นนะครับเราเชื่อมต่อตัวโมดูลวัดระยะทางแบบอินฟราเรดนะครับตัวนี้ซึ่งสเปคของเขาเนี่ยสามารถวัดระยะที่ได้ที่แม่นยำเนี่ยอยู่ที่4ถึง30เซนติเมตรนะครับเรามาดูว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับและเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้าง

เดี๋ยวจากนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่ากิจกรรมการนำที่จอดรถนะครับโดยใช้โมดูลอินฟราเรดนะครับเซ็นเซอร์วัดระยะทางและก็เซอร์โวมอเตอร์นะครับระบบกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของคำชี้แจงกันนะครับให้นักเรียนนะครับออกแบบโปรแกรมนะครับการแจ้งเตือนการเข้าใกล้วัตถุโดยใช้อุปกรณ์ดังที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งเราจะมาดูให้สอดคล้องกับสถานการณ์ว่าคือเรามีลานจอดรถอยู่ที่หนึ่งนะครับลานจอดรถแล้วก็เราจะให้รถเนี่ยนึกภาพว่าเราขับรถเข้ามาในลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี้เราอยากให้เป็นอัตโนมัติไม่ใช่แบบคนคอยยกไม้ขึ้นให้เราแบบนี้มันก็ดูล้าหลังไปใช่ไหมครับเราก็อยากให้ดูแบบทันสมัยนิดนึงแล้วก็ผ่านเข้ามาทางที่จอดรถเราก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนึงนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เมื่อพบแล้วว่ารถเราขับผ่านมาประตูไม้กั้นนะครับที่กั้นที่จอดรถของเราก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติทีนี้เราก็ขับรถผ่านเข้าไปยังที่จอดรถของเรานะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันในกลุ่มทั้ง4คนนะครับช่วยกันดูว่าเราจะมีโปรแกรมอย่างไรนะครับการอินพุตข้อมูลนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่จะส่งค่าเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้ระบบรู้ว่าเราจะให้โปรแกรมคิดไบค์ของเราเนี้ยมันทำงานอย่างไรนะครับพร้อมกับค่าเอาท์พุตว่าจะส่งค่าแสดงผลอะไรออกมานะครับจากนั้นใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะมีการทำงานในลักษณะของการทำเป็นโมเดลนะครับจากนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็ครูก็จะมีเซตอุปกรณ์เบื้องต้นไว้ให้นักเรียนนะครับแต่ก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ทักษะในการประดิษฐ์นะครับในการลงมือทำนะครับการใช้การออกแบบหลักการออกแบบต่างๆนะครับที่ใช้ร่วมด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับเราไม่ใช่เพียงแต่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวหนูต้องรู้จักในการออกแบบโมเดลต่างๆเพื่อจำลองสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับในแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: จากที่นักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับได้ทดลองเขียนโปรแกรมในการจำลองการเคลื่อนที่ของการจอดรถนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กลุ่มหนึ่งที่ทำงานได้เสร็จแล้วก็ตามเวลาทุกกลุ่มก็ทำงานเสร็จตามเวลาไล่เรียกกันมานะครับแต่ก็ขอให้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นำเสนอนะครับว่ามีหลักการหรือว่ามีแนวความคิดในการออกแบบการทำงานของโปรแกรมนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้หนูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะครับช่วยนำเสนอให้กับเพื่อนๆทางห้องหน่อยครับ
1: จากกิจกรรมจะสามารถพบได้ว่าเมื่อมีรถตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เซอร์โวทำงานหลังจากนั้นจะมีดีเลย์5วินาทีเมื่อมีดีเลย์เสร็จแล้วมันก็จะทำงานกลับมาอยู่ที่เดิมทำให้ปิดลงค
0: ่ะทุกๆกลุ่มนะครับก็จากที่ครูได้เดินดูนะครับก็จะพบว่าไม้กั้นตรงนี้เนี่ยก็จะปิดลงคล้ายๆกับของกลุ่มเพื่อนที่เป็นตัวแทนก็สามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับก็คือนักเรียนก็จะพบว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบจำลองนะครับที่นักเรียนได้สามารถสร้างโมเดลแบบจำลองขึ้นมานี้ได้อย่างเรียกว่ามีกระบวนการในการออกแบบทั้งในเรื่องของการออกแบบทางกลไกต่างๆนะครับที่นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปืนกาวนะครับหรือว่าการตัดฟีเจอร์บอร์ดหรือการใช้องค์ประกอบเช่นไม้ไอติมนะครับมาใช้ในการเป็นวัสดุเรียกว่าวัสดุเหลือใช้นะครับมาประกอบเป็นโมเดลให้เราสามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อย่างง่ายๆนะครับกิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนักเรียนก็ปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยทุกกลุ่มทุกคนเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ครับ
2: แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่2นะคะการใช้งานบอร์ดขยาย IKB1สำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะจะเน้นเรื่องของการใช้งานเซ็นเซอร์แล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับบอร์ดขยาย IKB1 ซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด2กิจกรรมในกิจกรรมที่1เป็นเรื่องของระบบรดน้ำต้นไม้คุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมต้นไม้ที่เป็นกระถางเล็กหลากชนิดนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในระหว่างที่ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์นะคะก็อย่าเพิ่งให้นักเรียนใส่ท่อลงไปในน้ำแต่ว่าเมื่อมอเตอร์เนี่ยมีการสั่นก็คือมีการทำงานแล้วก็ค่อยให้นักเรียนเนี่ยใส่ท่อลงไปในน้ำได้ค่ะส่วนในกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านค่าโมดูลวัดระยะทางซึ่งในนี้เนี่ยคุณครูก็ควรจะให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเป็นคำถามแบบสั้นๆคุณครูอาจจะเปลี่ยนวิธีการนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแต่ละหัวข้อตามใบกิจกรรมหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยได้อภิปรายความรู้ร่วมกันทั้งห้องค่ะ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้าน

0: พอบ้านหนึ่งเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังเวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอชุมชนนะเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6โมงเย็น1นาทีจนถึงตี4คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องผม
1: กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ไอ้แม่มันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนอะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพ้ก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นะท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าอะไรก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: ากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขา Superstition และได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week just in here, a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. Some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it was very it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here, almost no crime. Mm-hmm. No robberies, no nothing out here.
2: Yes.
1: People are very kind, very helpful out here.
2: Yeah.
1: The people make it.A good place.
2: Yes.
1: It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much you owe this? $450? $450? Yeah, here you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Hey, กินไหม ลูกอมแมงป่องของจริงด้วย
0: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so almost everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

าอยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เหมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลด์ฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปและเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้และทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบโหมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนอะมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านอาหารไงอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And

0: All kinds of stuff on the ceilings.
1: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: Can you get this one?
2: Spoon
3: For morning?
1: Yes
3: Okay
1: อร่อยคงกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำมาอีกทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
4: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
5: Yes.
4: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกินนะคะ
4: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk the town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon, they call the Black Mariah. It's what they would put your body in and they take you to the cemetery. It's inside there.People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
5: Yeah.
4: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมือง Tombstone คือ OK Coral ซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสต์ที่จริงแล้วคำว่าไวเวสต์อาจมีอีกนัยยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค
0: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่แพ ทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
2: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys, and they used them on the trail drives. And the cowboys were usually busy from before daylight until dark, and they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So it, because, and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So and that was a big job.

0: ชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things at different times of year the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon because this was what they used as a pickup truck that was their pickup truck in the horse driven days
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have three meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horse. So they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. That didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทหาข้อมูลมาคร่าวๆ

0: กับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
1: Try to like pull it off.
0: This.
1: Yep.
0: Oh.
1: Oh. Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
1: Cook a little more.
0: Yang ไม่สุกนะคะ
1: And see how theirs is getting golden.
0: Yes.
1: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
0: Any good? Bad. Bad bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
2: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
0: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
3: ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
0: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing.So this is a traditional summertime western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur.So this is one of our nicer hats. It runs about $400. So it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้

ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่ trail เดียวชื่อว่า trail the narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ visitor center ก่อนแล้วก็จะมี shuttle bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: อนข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้ขอบเบาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLT

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วลดน้ำไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทํา 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดัน

0: สูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ฉันวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ค
1: ่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผลผลิตที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับ
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวัน

0: ันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ

0: สำหรับ Garden City ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
2: ค
1: ือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
1: โอ้โห
4: ก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับ

0: คุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
0: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
0: ับ ก็18ปีกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
0: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
0: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
0: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: เป็นถุงแบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: อันนี้ก็ชุดกันก็เยอะนะคะ เราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับผม
0: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี่ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
0: แล้วก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
0: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
3: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
3: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะข่ายตะข่ายมีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยนะครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: วันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
0: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้อของอาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้อเลยซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถือ
6: นี่ทาน
1: อ๋อไม่
6: ไม่ต้อง
1: ไม่จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย

0: ือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
1: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
0: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
2: เอา
3: ใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
2: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกิน
1: เดี๋ยวหันครึ่งให้
3: ได้
1: ขอบคุณมาก
3: เลยชุดก็มี130 40 100
0: หรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
1: แล้วถ้าผมอยากทานก็กลับไป
0: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
1: ้อ๋อครับ
0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยางหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการให้ถูกต้องแล้ว
3: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องไว้เองนะครับจัดข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังติ๊กสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
4: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: จิ๋วตั้งค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
3: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินแล้วสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: ครับ
3: กี่
5: ชิ้นครับ
3: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
1: ครับ
5: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
1: ครับ
5: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราเข้ามาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืช
1: ประเด็บคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้ประเด็บคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวม
0: เ
1: ป็นมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีกิวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นเอง
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบก็เหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
2: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
2: ใช
0: ่คร
2: ับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
2: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
2: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเรา

0: อยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจ๊ะแจ๊ะบอกไม่ยอม
0: แต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไอ้ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเฉด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทํามากอย่างกระบวนการในการทําในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: ใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็น QC
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: หมซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช
1: ่คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะกลับสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูโปรดักต์กันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: าล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโ
0: อครับแล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตัวนี้ใช่มั้ยฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปต๊อกแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการ ร้อยน็อตค่ะในการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับแล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
0: นําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงที่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้แท้เป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม้เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
0: เอกลักษณ์ชี้ให้ดู
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบ
0: นี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: ใช่มั้ยเออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค
0: ่
2: ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียวเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
4: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ย
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีนี้วนัทสีโอ๊คือแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเกยไม่มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: พระเจ้าอยู่ในการที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
2: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
3: การธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
4: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
6: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตาพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามของเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือ พนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจการที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เออร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได
2: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอีดีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าโอ้อีดีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้เฮ็ดพอยหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะโป้ยเซียน
1: เราดังอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไปดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างอะจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีดีนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่าจะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
2: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
2: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
2: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
2: ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่เหรอจ๊ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม
0: ้ปวยว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: ฮะมีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปวยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปวยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้ให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก
0: 8
1: อีกต้นนึงออก16
0: 16
1: เขาก็มาบวกกัน8 1 6ถูก
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่มั้ยนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทําจํานวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีมั้ยประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้าได้จ๋า
1: ไม่มี
0: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหได้จ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้าได้จ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไม่ใช่นายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเลครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่กี่ปีแล้วจ๊ะที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปวยเซียนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
2: ้ฮะ
0: ดมดันดาได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ๊ะนายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋าจินนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจินนี่
1: มาทำปอยเซียนดีกว่า
0: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจินนี่เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะเฮ้ยนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยดิจ๊ะว่าเจ้าปูเซียนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
0: ลงตะเกียงกลับกันนี่ไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
1: ยังเลย
0: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
0: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้า
2: ่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขก

0: คนกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลย
0: เอออินี่จะนายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวหาย
0: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
0: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโพยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โพยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
0: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วยใช่ครับ
0: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: ครับ
0: แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จ๊ะนายจ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็กโ
0: พยเซียนดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
0: ย่างที่นายบอกฉันใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
0: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันธุ์อะไร
2: โพยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
0: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
0: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
0: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
0: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
0: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
0: กันไปคละ
2: กันไปโพยเซียนจะสวยทุกสีครับ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
0: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
0: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
0: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
0: อ๋อ
2: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
3: โพยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
0: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
0: จ้ะ
2: 2ถึง300ชนิด
0: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะนาย
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ด้วย
0: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
0: ไม้ถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่สีสันชนิดพันธ
0: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทํา
0: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
0: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
0: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช่
0: และอย่างในประเทศอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
0: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
0: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
2: ขายแพงด้วยนะ
0: นั่นไง
2: ของเก่า
0: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
2: ได้
0: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้โพยเซียน
0: โพยเซียน
2: โพยเซียน
0: หรือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
2: อันนี้เป็นโพยเซียนดอกเล็ก
0: เบบี้อ่ะ
2: ดอกของเขาจะเล็ก
0: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
2: ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
0: นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
2: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่โพยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
0: ปลูกขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
0: ้
2: เราก็ต้องปลูกขุย
0: ปลูกขุย
2: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
0: แบร์รูทคืออะไร
2: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
0: เอาแต่ต้นกับราก
2: ต้นใช่
0: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
2: ไม่เอา
0: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
2: ถูกต้อง
0: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
2: ตัดชำ
0: เนี่ย
2: ปักชำ
0: ใช้วิธีการตัดแล้วก็ปักชำ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็ก
2: ใช่
0: ข้อประมาณขนาดนั้น

0: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ7ถึง8เซน
1: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกต้องครับ
1: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
0: ใช่ครับ
1: รูเล็กๆอย่างงี้
0: ใช่
1: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
0: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
1: คุณนายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ้ะนายจ๋า
0: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
1: นายจ๋าน้ำโอ้ยนายไม่ส่งโคให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
2: แบบนี้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
1: แล้วเขาจะแตกยอดออก
0: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
1: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
1: เอาเป็นสูตร16 16 16
0: ใช่ครับ
1: ไม้ดอกเขาจะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
0: ครับ
1: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
1: เขาก็จะกินทางใบด้วย
0: ใช่ครับใบก็จะสวย
1: เออๆๆแล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
0: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
1: แล้วจ๊ะ
0: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
1: สะพรั่งที่สุด
0: ครับเต็มรูปเต็มรูปแบบ
1: หน้าหนาวเขา
0: หน้าหนาวครับ
1: แล้วร้อนเขาได้ไหม
0: ร้อนได้เลย
1: ร้อนงามเลย
0: คือโปรเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
1: ทำไมได้ไง
0: จ๊ะฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
1: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
0: สุดยอด
1: สุดยอดแน่นอนโปรเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
0: อย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
1: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
0: โปรเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
1: แดด 100% เลย
0: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
1: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: สีจะดี
1: สีดีกว่า
0: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
1: อยู่ได้หมด
0: สบาย
1: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
0: ี้ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
0: สองเดือนครับ
1: สองเดือนนะออกดอกเลย
0: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
1: สองเดือนปล่อยได้เลย
3: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
1: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
0: ใช้คนงานครับ
1: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
1: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่ามันใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะได้จ๊ะนี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
0: แล้วอยากขัด
1: ฮะ
0: อยากขัด
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงาน

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกป๋อยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายป๋อยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกป๋อยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก8ถึง32ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นป๋อยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นป๋อยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันละครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโพยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้านายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
2: ได
1: ้ปลูกโพยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้าเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
1: โอ้ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนาย
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อ่ะจ๊ะนายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปรยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทำที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้ะตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงแจ๊คคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองล่ะจ้าวันๆนายทำอะไรจ้ะนายจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติ
2: ชาวต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกของลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก็แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ทั้งหมดครับ
1: แล้วก็
2: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
2: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
2: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการ

0: บริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื
1: ้อ
0: คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเชนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี 54 น้ำท่วม
1: จ้านายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
1: ้
0: ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้าโ
0: อ้ครับ
1: น้ำรอดมาได
0: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจนายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะมาแรงอ่ะจ๊ะนายจ๋าม
0: าแรง
1: มีไหมมีไหมศัตรูของโพเซียจ๊ะนายจ๋าม
0: ากครับมาแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆคือต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทําร้ายโพชเชียนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: จะเป็นพวกเพี้ย
1: เพี้ย
0: เพี้ย
1: ถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
1: อันนั้นเพี้ย
0: นั่นเพี้ยครับ
1: ถ้าเพี้ยมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ๊ะ
0: มากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลี้ยแล้วมีอะไรอีกจ๊ะนายจ๋า
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ๊ะโอ้ยค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโพชเชียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือกัดตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางขาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าและบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านายจ๋า
0: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่สมมติว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่
1: ม
0: ีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์ก็ต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ก็เฝ้าประคบประงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโพชเชียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่กล้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจงลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่งปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกวสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจื้อสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมิให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: เหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: มี 20% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: ครับนายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดฝังกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: ค่อยยังไงอะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมี

0: จานที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึงสองหมื่นครับ
1: ทำไมจ้านายจ๋า
0: เพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ้านายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวย
1: สี
0: สวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยที่เดียว
1: น่า
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราใส่จำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขา
0: ละมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที่ขายค
0: ้
1: าขายกันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ
0: ๊ะก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะไม่ได้
0: ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเอ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์ครับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่าในจ่าย
0: ันอัน

0: ตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้าเลยจ้ะ
0: ยังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ้ะ
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโอเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่าน
1: ายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทำให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทำมาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพนึงถูกไหมครับนี่คือของผ
1: มสำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋าอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ
0: ้สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปรเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ่ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านแล้วมาถึงขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะ ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนอ่ะ นายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพรอะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโปรเซียนโปรเซียนหมดนะ
0: ให้เรียกโปรเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบมาให้นายเลยนะจ๊ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโปรเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีประยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% ทั้งน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเข้าโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรม

ในหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำสุขภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มม.ระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่1การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: นี่ไงเออนี่ๆอ๋อมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือเราลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู่
1: ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอันตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกอง

0: ก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกนึง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เนี่ยเก่ง
2: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
0: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้วตรงนู้น
3: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งดอกส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านน่ะจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: 18บาทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์ B 12ค่ะ
1: อ๋อแล้ว C
0: 7บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวย
1: ก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
3: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
4: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
5: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
4: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
6: เพราะมันตายแล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
4: กากน้ำตาล10

0: ินแล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
2: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
3: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้กันเกสรตัวอื่นมาโดนขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
3: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี 10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสำเร็จถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีนะเราเรียกว่าประเพณี12เดือนนะแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: ครับมาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮือความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้

0: การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
1: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
2: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐกิจก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศิรชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
3: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สามเณรเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีวันชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้อยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
4: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้แต่อันนะเจ้า
5: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
6: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
7: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Series สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรม

0: และก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก.กวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไงครับ
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากคือว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาขั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่านวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาตอนนี้ไม่ใช่
1: ท
0: ุยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์จีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักกันแมะมากกว่า
0: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมฮะ
1: แมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการนึงที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: จับชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
2: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนาน
0: วดทุยหนา
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: ค
0: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่าง

0: ยังไง
1: ทวินหาจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
0: ไม่ใช่คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างทวินหาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไข่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
0: ครับมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
0: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
1: คร
0: ับ เพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะหมอฮะ
1: อ
0: ันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าผม
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
0: เอาล่ะวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกไหมพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยนะ
1: คร
0: ับแล้วอย่างถามเงี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้คนเลือกรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดมันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: คร ับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเพื่อนเพราะว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่ไ
0: หมฮะอ๋อเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะ

0: ไปเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
2: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
2: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
2: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
2: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
2: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลย

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกค่ะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ยชีสเยอะมากอ่ะเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะ เราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสสอรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันใหม่ครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่ม

0: จากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่สับปะรดเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสสับปะรดแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมู่ทั้งบ้านนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟ V ของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้

ของสแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเพื่อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงๆแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขา Superstition และได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it was very it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here, almost no crime. No robberies, no nothing out here. People are very kind, very helpful out here. The people make it.A good place.
2: Yes.
1: It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much you owe on this? $450. $450. Yeah, here you go. Yeah. It's a scorpion.

0: กินไหมลูกอมแมงป่องของจริงด้วย
1: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
2: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so almost everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

าอยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เหมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลด์ฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปและเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้และทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบโหมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนอะมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านสรองไงเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทนึงแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. Mm-hmm. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there'sAll kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: Can you get this one?
2: Spoon.
1: Yes.
2: Okay.
1: อร่อยคงกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
4: Yes.
3: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ

0: they take you to the cemetery, it's inside there. People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's a kind of place you don't want to go there at night.
1: Yeah.
0: In the daytime, it's a lot of fun.
2: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมืองทูมสโตนคือโอเคคอรัลซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวด์เวสต์ที่จริงแล้วคำว่าไวด์เวสต์อันมีอีกในยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าๆคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค
2: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวด์เวสต์อยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
3: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys and they used them on the trail drives and the cowboys were usually busy from before daylight until darkAnd they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. It was a full-time job cooking, so and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So, and that was a big job.

0: เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well, the chuck box is this right here. It's just this box that's in the back of the chuck. And this is just a regular wagon, but when you put the chuck box in it, it's a chuck wagon. So, as I said, this is just a standard wagon they used on farms. And if they needed the wagon for other things at different times of year, the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon. Because this was what they used as a pickup truck. That was their pickup truck in the horse-driven days.
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have three meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horse. So they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. It didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทย์หาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาที ก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Try to like pull it off.
0: This.
3: Yep.
0: Oh.
3: Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
3: Cook a little more.
0: ยังไม่สุกนะฮะ
3: And see how theirs is getting golden.
0: Yes.
3: It'll add if you get it in the flame long enough.
0: Any good? Bad. Bad bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม้
1: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
0: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
2: ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
0: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing.So this is a traditional summertime western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up

ักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบอล

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างไหวพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมี Shuttle Bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: วงสายของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรา

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเออเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนแล้วค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ าน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการลดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติ
0: ค่
1: ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
1: ็
0: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: เอาอ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กะเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้าง ประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืช

0: ด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
2: ค
1: ือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอก็หยุดเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: แบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ต

0: ุย
1: ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าขาว
2: ครับผม
3: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
2: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
2: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
2: นี
4: ่นะคะ
2: แต่ละคนก็จะไปถูกว่าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
4: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
2: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
2: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยนะครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
2: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
2: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
2: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
2: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: องถ้วยครับ
1: โอเคสามสี่
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไปได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
3: เป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาใส่กล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถือ
6: นี่ทัน
1: อ๋อไม่
6: ไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
8: อ่ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้ได้ขอบคุณมาก
9: เลยเมนูก็มี130 40 100
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กำลัง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยเขาเก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
7: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
5: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
7: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ด

0: ใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
0: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
2: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่น้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารที่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: จิ๋วตังค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
3: 45ชิ้นค่ะ
0: นี
3: ่
0: นี่โซนของเรานะครับตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: ครับ
3: กี่
4: ชิ้นครับ
3: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอม
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใจอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นพักอินทรีย์
4: เขากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะใช้คนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาเห็นแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทังหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างมามากมายนะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกัน
0: ของ
1: เต้มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาและชุนนั่งเหมือนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุด

0: ุดเลยนะฮะ
1: ค
0: ือชุนมาจากรัฐชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากว่าเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงได
0: ้ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
1: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยครับเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
0: ครับ
3: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
3: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็น
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
3: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอ
3: ัน
0: นี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
1: ใช
3: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาได้

0: ชาติมากที่สุด
1: ไม่ให้
0: ม
1: ันดูธรรมชาติมากๆ
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
2: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
2: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
2: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
3: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันนะว่า
2: ไม่ยอมเ
3: ป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
2: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
2: ไ
0: ห
3: ม
0: ใ
3: ช่
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
2: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่ครับ
2: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
2: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
3: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
2: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่ไหม
2: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
0: เขามาเจอ
3: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
2: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
2: กลับกันทั้งวันเลย
0: ครับ
2: ไปดูสีอ่ะทั้งงานสีกลับสีทั้งวันเลย
3: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
2: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
2: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
2: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้าทํากับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
2: เขาอดทนว่ะจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ใช่ครับ
2: เอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
2: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำ
0: คร
2: ับอยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
2: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
3: ใครก็ได้ครับ
2: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
3: ๆ
2: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
3: ใช่ๆ
2: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
3: สตูดิโ
0: อคร
2: ับ แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้คือเป็นประกอบ
0: ใช่ครับ
2: ประกอบรุ่นนี้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่คร
3: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
2: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
2: ับ หนา
3: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
2: ต้องอบ
3: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าเค้าเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิด การยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ

0: ปิ้ง
1: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่น

0: ก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
1: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลักให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ขึ้นชิ้นใหม่
2: ใช่ครับช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไป
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: เขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราเข้าไปหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
1: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
1: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
1: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
1: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
0: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันเนาะเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
1: ชี้ให้ดู
2: ใช่
0: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
1: ขาย
0: บ้านแบบนี
1: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
0: เออนี่คือลายไม้กับ
1: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
1: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
1: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
1: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
0: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
1: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกให้อย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมาแล้ว 2-3 รอบแล้วลงขาแล้วเจ้า

0: อมรินทร์ทีวี
1: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
2: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
1: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
3: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้น
4: เดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ
3: นี่แหละค่ะจับไหมคะน้อง
5: เจ็บค่ะ
3: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะ
1: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
9: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
8: ทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อ
9: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
8: ทีมเชตโต
9: ้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
8: ช่วยยกเก้าอี้ทีมของน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
10: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: แล้วนะพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลงสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: หนูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: อ้าวสวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างปอยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มปอยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได้
2: ช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอีนี่จ๋านายท่านจ๋านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ๋าอู้อีนี่เจ้านายจ๋าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ๊ะนายจ๋านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้อะไรจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีปอยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: ปอยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จินนี่เลย
2: โปยเซียมันจะไปดีกว่ายักษ์จินนี่ได้ไงอ่ะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ใช้ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋า

0: ได้จ้าได้หมดเลยนะจ้าได้ไม่เอาเหรอจ้า
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าป้อยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
0: คือปีป้อยเซียน
1: เราอยากใช่อ
0: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำป้อยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
0: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
0: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ้าได้จ้า
1: ให้พรได
0: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมได้จ้า
1: ทุกอย่าง
0: โอ้ยนายจ้างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
0: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ยให้วิชา
0: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๊ะไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนั้นจ๊ะนายจ๊ะ
1: ได้ได
0: ้ไปไปไปจ้ะนายจ๊ะอีดีนะจ๊ะนายจ๊ะ

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้ะนายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่เหรอจ๊ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่ต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม
0: ้ปวยว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปวยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปวยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้ให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก
0: 8
1: อีกต้นนึงออก16
0: 16
1: เขาก็มาบวกกัน8 1 6ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่มั้ย
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่มั้ยนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะในโบราณนะจ๊ะ
1: สมัยนี้ต้องทําจํานวนมากๆเท่านั้น
0: อ้อ
1: ถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ไม่มีต้องออกเป็น
0: เลขคู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ๊ะนายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแหมได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ้าทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ้า
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเล
0: เ
1: ออครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเสียทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่อ๋อกี่ปีแล้วจ๊ะที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมนะจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้

0: ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
1: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
0: เราขายโปรตีนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
1: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายซะนายจ๋าจริงนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะๆเพื่อไปขายรวยไหมนาย
0: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้
2: ฮะ
1: ดมดันดาลได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ๊ะนายจ๋า
0: ก็น่าจะเป็นหลัก6
1: 6หลัก
2: ว้าว
1: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
0: มาทำโปรตีนดีกว่า
1: ทำโปรตีนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่ก็เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนะจ๊ะว่าเจ้าโปรตีนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
0: ต้องลงตะเกียงไหม
1: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
0: ยังเลย
1: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
0: ยังเลยครับ
1: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจีนี่นะจ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้า
3: น่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปรตีนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตที่สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปรตีนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: อ๋อโว้ยแหมมายืนเท่เลยเอออินีจานายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้อย่าไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
1: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี้
1: 300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งเกือบหมดแล้วแค่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันธุ์อะไร
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ย

0: ดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางหรือไซส์เล็กกันจ๊ะนายจ๋า
1: น่าจะเป็นดอกใหญ
0: ่ดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
0: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคนก็เลยนิยมมากกว่า
1: ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ถ้าเกิดดอกเล็กดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
2: โอ้ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
0: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
1: ชนิดใช่ไหมครับ
0: จ้ะ
1: 200-300ชนิด
0: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะ
1: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
0: ย
1: อนุรักษ์ด้วย
0: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
1: ไม้เก่าไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
0: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
1: สีสันชนิดพันธ
0: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
1: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
0: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
1: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
0: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
1: ใช
0: ่และอย่างในประเทศล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
0: แต่อนุรักษ์เอาไว
1: ้อนุรักษ์
0: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
1: ขายแพงด้วยนะ
0: นั่นไง
1: ของเก่า
0: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
0: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้โปรยเซียน
0: โปรยเซียน
1: โปรยเซียนชนิดนึง
0: หรือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้เป็นโปรยเซียนดอกเล็ก
0: เบบี้เหรอ
1: ดอกของเขาจะเล็ก
0: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
0: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
1: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่ปุ๋ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
0: ปลูกขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
0: ้
1: เราก็ต้องปลูกขุย
0: ปลูกขุย
1: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
0: แบร์รูทคืออะไร
1: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
0: เอาแต่ต้น
1: เอาแต่ต้นใช่
0: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
1: ไม่เอาไม่เอา
0: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
1: ถูกต้อง
0: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
1: ตัดชำ
0: เนี่ย
1: ปักชำ
0: ใช้วิธีการตัดแล้วก
1: ็
0: ปักชำ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
1: ใช่
0: ข้อประมาณขนาดนั้น
1: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
0: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
1: ถูกต้องครับ
0: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
1: ใช่ครับ
0: รูเล็กๆอย่างงี้
1: ใช่
0: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
1: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
0: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
1: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
0: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ แบบนี้เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
1: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
0: แล้วเขาจะแตกยอดออก
1: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
0: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
0: อ๋อเป็นสูตร16 16 16
1: ใช่ครับ
0: ไม้ดอกก็จะชอบ

0: ให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
1: ครับ
0: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเข้าเป็นพิเศษไหมจ้านายจ๋า
1: ก็ถ้าเรานั่นเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
0: เขาก็จะกินทางใบด้วย
1: ใช่ครับใบก็จะสวย
0: เออแล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
1: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
0: แล้วจ๊ะ
1: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
0: สะพรั่งที่สุด
1: ครับเต็มรูป
0: ที่สุด
1: เต็มรูปแบบ
0: หน้าหนาวครับ
1: หน้าหนาวครับ
0: แล้วร้อนเขาได้ไหม
1: ร้อนได้เลย
0: ร้อนงามเลย
1: คือโปยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
0: ทำไมได้ในการ
1: ฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
0: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
1: สุดยอด
0: สุดยอดแน่นอน
1: ครับ
0: โปยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ้านายจ๋า
1: อย่างนี้จะไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
0: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหมือนกันนาย
1: โปรเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
0: แดด 100% เลย
1: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
0: เพราะว่าอะไรจ้านายจ๋า
1: สีจะดี
0: สีดีกว่า
1: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนด์ไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้หมด
1: สบาย
0: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
1: ี้ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือนแล้วนะออกดอกเลย
1: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
0: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
0: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินดี้ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าจะใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
1: แล้วอย่าขัด
0: ฮะ
1: อย่าขัด
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกป๋อยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายป๋อยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณ นับพันปีมาแล้วผู้ปลูกป๋อยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นป๋อยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นป๋อยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันละครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นป๋อยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงส

0: สวนแห่งนี้ดีกว่า
1: ได
2: ้ปลูกโปยเซียนนี่นะปลูก
0: ขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
1: แปลงนี้10ไร
0: ่10ไร
1: ่ครับ
0: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
1: มีอีก2แปลงครับ
0: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
1: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
0: ่3ไร่จ้ะ
1: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
0: อุ้ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนาย
1: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
0: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ้ะ
1: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
0: จ้ะ
1: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปยเซียนอย่างต่อเนื่องครับเพราะคนทำที่น้อย
0: นายจ๋าแบบนี้สวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ้าตอนนี
1: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
0: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงแจ๊คคุณเยอะอีก
1: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
0: ใ
1: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
0: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
1: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
0: แล้วตัวนายเองล่ะจ้าวันๆนายทำอะไรจ้ะนายจ๋า
1: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
0: จ้านายจ๋า
1: ครับ
0: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
1: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
0: เป็นชาวต่างชาติ
1: ชาวต่างชาติของเรา
0: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
1: ความละเอียด
0: จะไปเจอลูกค้า
1: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
0: ็
1: แบ่งหน้าที่กันไป
0: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วก็
1: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
0: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
1: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาจะเราดีกับเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้
0: อ
1: คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
0: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีจ้ะนายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโอ้ยเซนของเรา
1: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
0: จ้ะนายจ๋า
1: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
0: ้ปลอดภัย
1: วุดวิด
0: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
1: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว
0: ้
1: ไอ้ทะเล
0: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้ะโ
1: อ้ครับน้ำ
0: รอดมาได
1: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
0: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
1: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
0: ้โรคอ่ะจ๊ะมาแรงเหรอจ๊ะนายจ๋าม
1: าแรง
0: มีไหมศัตรูของโปยเซียนจ๊ะนายจ๋าม
1: ากครับมาแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามาแรงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
0: จริงๆก็ต้องฉีดก่อน
1: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
0: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโปยเซียนเนี่ย

0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
0: าจะเป็นพวกเพี้ย
1: เพี้ย
0: เพี้ย
1: ถ้าเพี้ยนอนสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
1: อันนั้นเพี้ย
0: นั่นเพี้ยครับ
1: ถ้าเพี้ยมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลียแล้วมีอะไรอีกจ๊ะนาย
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ๊ะโอ้ยค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: โรคก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรตีนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ข้าวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ๋านายจ๋าและบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ๋านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ไปทางตู้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านาย
0: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านาย
0: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้
1: แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ของเฝ้าประคบประงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๋ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่กล้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีไพพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าจะต้นโป๊ยเซียนสวย

0: เออพวกนี้จ้านายจ๋า
1: ครับ
0: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
0: ลูกค้าต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
1: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
0: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเออเป็นลูกค้าต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
1: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
0: เหรอจ๊ะ
1: ครับ
0: มี 20% อย่างเช่น
1: เอาเป็นโซนแล้วกัน
0: โซน
1: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
0: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
1: ครับโปรตุเกสเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
0: ทำไมอ่ะ
1: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโปรตุเกสหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
0: ครับนายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
1: ครับ
0: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
1: แน่นอน
0: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
1: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
0: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
1: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
0: เดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: นี่จึงจะส่งออกได
1: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
0: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
1: ใช่ครับ
0: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
1: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
0: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
1: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
0: ้อ๋อ
1: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
0: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
1: ใช่
0: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
1: ใช่
0: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
1: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
0: อ๋อค่อยไปถอด
1: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
0: ่
1: ครับ
0: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
1: ครับ
0: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
1: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงทุกครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
0: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรตุเกส
1: ครับ
0: ออกนอก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
0: จำนวนต้องทำให้ได
1: ้
0: ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
1: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
0: แน่และต้องการหมื่น
1: มีแสน
0: ถ้าต้องการแสน
1: ยังไม่มีย
0: ังไม่มีคนสั่ง
1: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละ10,000-20,000ครับ
0: ทำไมจ๊ะนายจ๋า
1: เพื่อหนึ่งโปรตุเกสมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
0: ในเมืองนอก
1: ครั้งละหมื่น
0: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรตุเกสนี่เป็นต้นไม้มีราคา
1: แน่นอนครับแน่นอนครับ
0: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๋า
1: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นนึงขายเป็นเหรียญ
0: ต้นจากเราไป10บาท
1: ครับ
0: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
1: ต้นใหญ
0: ่ต้นใหญ่500
1: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
0: โอ้โห
1: เมืองไทยที่เดียว
0: นะ
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราสายจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับ ปวยเทียนถ้าอยู่

0: ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15บาท15บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
2: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขา
2: ล่ะมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
2: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเพื่อเซียนได
1: ้
2: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าที่ขายค่าขายมานาน
2: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
2: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ๊ะ
2: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
2: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
2: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาโก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
2: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
2: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
1: ครับออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
2: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
2: ที่ร้านเราจะลงเพื่อเซียนอยู่ใครต้องการเพื่อเซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
2: ความซื่อสัตย์กับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
2: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
2: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
2: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
2: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
2: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋าย
2: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่แล้วจ้า
2: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
2: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
2: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
2: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
2: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
2: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
2: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทําอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
2: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโป้ยเสียน
2: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโอ้
2: สนุกครับ
1: แล้วจ้าได้จ๋า
2: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปรเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบ

ทำสิครับไม่ต้องใหญ่ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้น

0: ทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะโอ้โหว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโพยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพออะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
0: ให้เล็กโป้ยเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป๊ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะถือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินทร์เมื่อปี62มีแหม่ม

ชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเราไม่เช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอ่ะต้องจ่าย20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาก็จะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้ายคอลลาโบเรชันมันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็

0: ึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติเรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรมเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
1: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายๆที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
2: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
3: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
4: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
5: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
3: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียดนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัย

0: ก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีวิตถี่ตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
1: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
2: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
2: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
1: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
2: ยอด
1: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คืออาหารเช้า
3: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
4: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมีเชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
2: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
2: ก็จะมีแผนการเก็บ
1: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
0: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนนี่มีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
4: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลที่เหล
2: ืออันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
3: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกกินก้อนปลูกกินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มนี้ค่ะเลยว่าได้ขายเจ้าก
2: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้12ปี
6: เชียงดานี่ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
8: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
9: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะ
2: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำ

0: 50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะเดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
1: ก็เริ่มต้นจากทำความสะอาด
0: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
2: ที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
3: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
1: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
2: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
1: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
0: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
1: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำ
0: ค่ะ
1: หลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
0: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
1: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
0: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
1: ค่ะ
0: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
1: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
0: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
4: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กิโลกร
2: ัมคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
0: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
4: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะอันนี้ก็คือ1ขวด300 ml
0: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
2: เมื่อกี้ทีมาปุ๊บ
0: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: อันนี้คือใบเชียงดาของเราอัญชัน
0: อัญชัน
5: ใบเตย
0: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะ
5: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
5: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
5: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
5: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
5: ค
0: ่
5: ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
5: แล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดๆๆเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีอะไรรู้

ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วยเก่งมากครับ

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: อื้อ
0: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดา เหมือนทำเองนี่เลยนะคะ
5: แตงเจียว
1: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่จะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสดเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
2: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
1: อัญชัน
2: อุ้ยเก่ง
4: อัญชันเอาไปทำอะไรได้
1: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
6: เมื่อวานได้กิโลก็สามขีด
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: ด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละนิดหน่อย

0: ังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
1: ้จ้อยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
2: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชุมชนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
3: 40องศาค่ะ
1: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
4: 1:3
5: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี้สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
1: า
5: ะ
1: สีเขียวสวย
2: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
1: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
5: ก็ประมาณ40นาที
1: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคอ่ะ
0: ก้อยแม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างน่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
6: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะก็จะเป็นไพ
7: รตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
8: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจ
3: ก็มา
4: หอมมาก
5: ก็ใหญ่สวยมาก
6: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
7: สำหรับคนชอบเบาหวาน
8: ไม่รอด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวน

รายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแก้ว

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้มั้ยนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันอ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินปึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
2: ยากมากเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ
4: สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็แน่ด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
3: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บหมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
3: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกคนนี้
3: ยกตรงนี้อ่ะคะ
5: หนึ่งขึ้น
3: โอ้
0: สบายดีจ
5: ัง เลยหนึ่ง
3: ถึงลากเพื่อน
5: หนึ่ง
0: โอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: เก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยหรอ
5: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
5: ให้วั
3: ว
2: ให้วัว
3: ให้วัว
5: ให้วัว
3: สามารถวัว

0: ได
1: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
0: อยากทำปุ๋ย
2: ปุ๋ยหมักครับ
1: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
2: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพี่ต้องช่วยพี่แฟนด้วยนะ
1: พี่แฟนมา
3: น้องพาวเลยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟนหน่อย
0: สอง
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
0: เก็บมาเลย
4: แล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราหอบไปให้คุณลุง
1: ไปเราจะได้เก็บถั่วกันไปโอ้โหพี่เฟย์เยอะจัง
3: นี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อยได้ไหมครับ
5: ขนมไทยอะไรเอ่ย
3: คุณลุงขาเก็บต้นมันมาแล้วค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
0: ตากแห้งเราไปทำพัน
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
0: เอาเด็ด
3: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
0: ให้มันติดก้านออก
3: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เลย
1: แล้วเราจะยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
3: นิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
0: ต้มต้ม
3: ต้อง
0: นึ่งก่อน
3: เอาไปนึ่งก่อน
0: ไปนึ่งนึ่งซุปกับแกะหิน
2: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านครับ
3: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
2: ครับ
3: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
2: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
3: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปลูกต้นมะม่วงเลยนะคะเน
1: ี่
3: ย
1: หุ้ยนี่มีต้น
3: มะละกอด้วยค่ะ
1: โ
3: หนี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์
2: จะแอบมือกินซะหน่อย
6: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
2: เดี๋ยวเขาได้ยิน
3: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
2: ครับ
1: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
2: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
3: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
2: แล้วก็หอม
1: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
3: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
6: ใช่ค่ะ
2: คือนี่คือคะ
3: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
1: มีดอกบานไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
3: โห
1: ดอกอะไรอ่ะ
3: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
1: สวย
0: สวยค่ะ
3: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
7: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
1: กะหล่ำปี
3: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
1: ใช่ค่ะ
7: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
1: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้เชลเลอร์เป็นกะหล่ำปี
3: อยากไปดูหลัง
2: อร่อยมาก
3: เอาไว้พาเหรออ
1: ันนี้ต้นยังเล็กๆอยู
7: ่ยังเล็กอยู่ลูก
3: นี่ไก่แดงเลยค่ะกี่ตัวคะคุณป้า
7: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
1: โอ
3: ้
1: โห
3: เยอะ
1: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: นี่ไงคะกระหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
6: จริงด้วย
3: ปีแล้วไปดูแล้ว
7: ไปดูเลย
1: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
1: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
7: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
3: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
7: อยากกินไหม
2: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
3: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
6: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณป้าค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
2: ไปแล้ว
3: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพีค่ะ
2: ได้ค
3: ่
2: ะ
3: แต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพี
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
1: เสียงอะไรอ่ะ
3: เส
1: ีย
3: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
8: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
2: มาเที่ยวที่บ้านครับ
8: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
1: ถั่วงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
8: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
3: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
1: เก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
3: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
1: ได้เลยครับไปกัน
3: ตรงไหนครับ
2: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ปานพาวบ้าง
1: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีเราไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
2: บล็อกโคลี่
3: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไฟเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
2: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือ

0: พริก
1: น้องพี่ปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
2: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
0: ทีเด็ดอะไรเหรอครับมาบอกหน่อยดิ
3: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
0: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลยเดี๋ยวเราไปเจอกัน
3: ไป
0: กระต่ายใช่ไหมครับ
2: ไม่มีหรอกครับ
0: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
3: ใช่สิคะ
0: อุ้ยไม่ใช่กระต่ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
2: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
0: จิ้งหรีด
2: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
3: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
2: นี่ไงพันทองแดง
0: เอามีด้วย
4: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
2: พวกผักอะไรประมาณนี
0: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
2: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
0: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
3: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
0: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
3: ไหน
2: พี่แป้งขอดูหน่อยมีกบลายทหารด้วย
0: อะไรจริงวะ
3: นี่
0: กระโดดแล้วนี่ไง
2: กบตัวลายทหาร
0: หุย
2: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่แป้งกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
0: พี่แป้งไม่ชอบแน่นอน
3: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
0: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
3: ก็แบบหมาก็ได
0: ้
3: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
2: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
0: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
3: ใช่ก็แบบมันคือ
2: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
0: บอกเลยครับ
3: ทัน
0: หุยตุ๊กแก
2: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นรุ่นผสมพันธ
0: ุ์นู่นนี่มันกรอดแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี้
5: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะคะ
2: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
6: ์แล้วเดี๋ยวนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
5: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
2: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
6: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
0: ้
3: เหนื่อยเลย
5: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
0: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
3: ได้ค่ะ
6: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนกันนะจ๊ะ
7: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
5: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
7: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
5: ส่วนผสมใช
7: ่
5: ไหม
7: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
3: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
5: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
6: สีสดมาก
5: รีทีเดียวกระเด็น
0: อันนี้เน่า
3: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
8: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะ

0: และถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็กๆป้าน
1: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ใช้ได้ไหมคะ
2: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้า

0: นิ้วนะคะ
1: แต่มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
0: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุก
1: กับ
0: น
1: ้
0: ำอ้อย
1: อ
0: น้ำตาลอ้อย
2: ก็
0: มีน้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลทรายแดง
2: น้ำตาลทรายแดง
0: แล้วก็ถั่วลิสง
2: ถั่วลิสง
0: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
1: ดำแบบนี้
0: เกลือตัวนี้ค่ะ
1: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
0: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
2: ร้อนแล้วค่ะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
0: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
3: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: คุณตาม
3: าลองก่อน
1: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
3: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
1: สวยไหมสวยไหม
2: เหมือนพูอะไร
1: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายอ่ะ
2: แต่เนี่ย
1: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
3: ใช่ไหมได้แล้วครับ
1: นี่แหละเราดูพี่ป
2: าน
1: พ
2: ี่เต้ปั้น
3: เดี๋ยวดู
1: อันนี้นี่ใหญ่มากเลย
2: ร้อน
1: นี่นี่นี่นี่นี
2: ่โอ้โ
3: ห
1: ต้องตัก
0: ตักเลยลูกตักเลย
1: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
3: เอาเลยตักออกเลย
1: โอ้ระวังระวังระวังวาย
2: ร้อนมากเลยนะ
1: ใส่ได้เลยเนาะ
3: เ
2: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ่ะ
1: มันจะกระจายเต็มเลยค
3: ่
1: ะ
3: มา
1: เนี่ยเป็นสีฟ้าค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อได้
1: ไม่ไหวเลย
3: ไม่ไหวหรือไม
1: ่
2: พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
3: สีไห
1: มน้ำดำ
0: ตาไห
2: มมันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
0: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
1: คุณแม่คะซอยซี่เม
0: สซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
1: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
2: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
1: นี่หรอคะ
2: นี่ค่ะแก้วนี
1: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
0: เต็มเลยค่ะ
1: พอแล้วพอแล้ว
2: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
0: นะคะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
1: ค่ะเทใส่ในกระทะเหรอคะ
3: ครับต้องมีเกลือ
1: เอา
0: ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
1: 1 2
2: กี่ก้อนแล้ว
1: 3
2: เอ้าช่วยกันนับ
1: 4
2: 5
1: ยัง5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
2: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
0: ค่ะค่ะ
2: แมนเอม
0: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
2: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
0: ให้หอมหวาน
2: หอมหวาน
1: ค่ะอร่อย
0: พอละค่ะลูกพอละ
1: ไปเลยเทเลย
2: ว้าวระวังกระทะลงไปต่ำๆค
0: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
1: น้องเอมมี
0: ่จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
1: ดำมานี่เลย
0: ลูกคลุกเลย
2: เทหมดนี้เลยเหรอ
0: เทหมดเลยค่ะ
3: ครึ่งก็ได้
2: ครึ่งนึงงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
1: ทำให้ผมดำ
2: ผมดำแล้วมีอะไร
1: ทำให้ผมดำคิ้วดำ
2: แล้วก
1: ็นี่ปากดำไม่ใช่ลอเล่
2: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
1: พอยังคะ
0: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
2: มันเหมือนไม่มีงา
0: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
3: ผสมเข้าไปเลย
2: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
0: คะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
2: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
0: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลได้หรือยังคะ
0: ขาหนูโรยงาเลยค่ะเอมมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
1: และอร่อยอร่อยเอิงสาบแกะถั่วแตก
2: อันนี้คือฝั่ง
0: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
1: สล
0: ับข้างกันค่ะ
3: ถ้ามันแห้งเกิน
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: เดือดพ่อหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
0: เอาลงข้าวเลย
2: เราก็จะเทอันนี้ลงไป

0: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
1: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
2: เล็กน้อย
1: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
2: นึกไวกว่า
0: เขานี่ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
1: เอมมี่ปัดหน้าเค้กเลย
2: ไม่ไม่เกียร์ไม่เกียร์โอ้นั่นมาล่างกันมั้งจุกนั่งกัน
1: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
2: มีเวลางานบวชก็ทำได
1: ้งานมงคล
0: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
1: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคลไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
2: ครับไม่ให้มันข้าวติด
1: แล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันนะคะ
0: ไม่ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
3: คุณลุงชำนาญมาก
1: รวดเร็วมากเลยค่ะ
3: แล้วมันก็เสร็จเร็วด้วย
1: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
3: ตอนนี้ตอนนี
1: ้ให้มันเรียบเท่ากันด้วยใช่ไหมพอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
1: ตัดกันนะคะ
0: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
3: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีก
0: ค่ะก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
1: อันนี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
0: ขั้นตอนต่อไป
2: ก็ตัดได้
1: ใครกินเนี่ยโอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี่
2: ค่ะ
1: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
2: ขนมซี่
1: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะซี
3: ่โอ้โห
1: ซี
3: ่จะได้กินขนมแล้วเอมี
1: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ทำแตก
1: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
3: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญนะ
1: โอ้นี่เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
1: มันแตกคามือเลย
3: เอาชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหนู
1: มันม
3: าก
1: แตกค่ะ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วของชิ้นโอเคไหมเอาอีกชิ้นนึงไหม
3: คะทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
0: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
1: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
0: ใช่ใช่
4: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
1: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
3: อื้ออ่า
2: ช
3: ิ
2: มเร
3: ็
2: วไม่เร็วตักกิน
3: ชิมเล็กๆอ่าเนาะ
1: ก็หอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของ
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลอ้อยมีประโยชน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
1: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
3: งาม
1: ีทั้งงาม
3: งา
1: ถ
3: ั่ว
1: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
3: อร
1: ่
3: อยมากหวาน
1: หวาน
3: หอมด้วย
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทรแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่ร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
1: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อน

0: มอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ชิมกันอีกไหมคะมันจะเป็น
2: อร่อยมาก

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียน

0: มเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
1: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
2: ได้สิเราไปดูกัน
0: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนวิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับ

อ่าวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปรานากันหรือบ้าบ่ายะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกายสามวัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดศอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ป้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรนี้วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่

0: จริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
0: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ตะบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมชอมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมอ่ะยุคซิตี้อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่เนี่ยนะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
0: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
2: ้ทุกคนมารวมกันได
0: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัตกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
0: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉันอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยม
1: ัน
0: เจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปอาจจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act local เวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเก
2: ือ
1: บจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองแงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคาร
2: ค่ะ
1: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มดำ

0: มันต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างคนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี้
0: ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
2: คร
0: ับ
2: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะคุณ
1: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
1: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ครับนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับน
2: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
1: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทิมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
1: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
1: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
2: นะ
1: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
1: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางที่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวธงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับวิวทะเลสลับกับทิวผาได้ถือเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้เลยค่ะ

ั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิ้งอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

เขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: มาปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คุณอาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโหผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: นไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะครูตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันในช่วง

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมานะครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราเริ่มทากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward 9 touch ไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเค step touch เยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 leg singleDouble Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น Laker Single Double ย่อแล้วยืดย่อ Power ย่อ Laker Laker เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one 4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นเสียบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดเสียบแทบเสียบแทบ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ babybaby marching marching marching
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่ 4 3 2 gap wide 9 ไขว้ 9 ชิดเยี่ยมมากครับ5 เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go Yo and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยหัวไม้ Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and bow เพิ่ม power One more 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นOne more Four Three Marching hold Marching Marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 Easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม Four ThreeX เสร็จ V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด Last one 4 3 10ทัด L Let's go Move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L Perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึงแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching okay 4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะ lock back lock back แบบนี้ก็ได้
ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10 touch basic ไว้ Last one One more 4 3 2 pony pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้เยี่ยมมาก one more time 4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังก้าวให้กว้าง mambo cha cha cha

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงน้อ
1: เ
0: ฮ้ย
1: เหนื่อยตรงไหมคะ
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ย

4 3 2 2 3 member 1 and 2 and 3 mark 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเสร็จพัด One more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวา pony ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 mambo mambo basic mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปชะ1 2 one more 4 3ดับเบิลเล็กคือเสร็จพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3เก็บใบไปด้านข้าง1 2 3 ก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวแตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more timeโค้ชมาครับเสร็จทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็กสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็กล็อกแบ็ก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็กมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆฮาร์ทเรทเราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10เก้าแปดเจ็ดหกดีมากห้าสี่ขอเสียงหน่อยสามไปอีกขออีกได้ไหม one more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัดเก้าชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไปเลยคือ43 2 Laker Laker เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมากLast one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม้ Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับ

0: ผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแจ็บแจ็บ one more time 4 3 easy walk 4 3 except except 1 and 2 3 and 4 ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยอ่ะ cha cha cha one more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะเอาใหม่ 4 3 ซาเช่ cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด 1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step touch step touch สุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ x 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว x 4 3 2 x 10ย่อmarching โฮขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 x 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไมค์ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2 step touch 4 3 marching marching marching โค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3เสพทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโฟเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาชิงมาชิงโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็แขนขวานะขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเช้งซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซ็ปเอ็กซ์เทนชันนะครับยืดไตรเซ็ปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผม หลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดไหมครับคุณไมค์วันนี้ว่าชื่นขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมคือทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้กับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับทัศสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T Sport

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเป็นมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของ

0: ดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
1: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
1: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
3: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
1: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: ครูแวะมาบอกเด็กๆ เท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
5: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
6: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
3: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะ

0: ังจะย้ายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตังร้องไห้ทำไม
3: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
4: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
0: อ้าว
4: ฮะเธอว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
0: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
4: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
4: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีทายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนทาไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.

0: อยโอ้โหพี
1: ่เย้เ
2: ฮ้ยขอบเฮาสิลูก
3: ปันข้าวมานี่แล้ว
2: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
4: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
4: ่
2: ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
6: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
7: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
8: หนูอยู่โครงงานแม่ครัวไวใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
9: แกงเขียวหวานค่ะ
8: ก๋วยเตี๋ยว
9: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
10: อร่อยไหมอ
9: ร่อยค่ะ
8: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
11: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
12: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค
13: ่
12: ะ
13: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องแล้วน้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
14: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะ มองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
10: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสบายดีไหมคะ
1: สบายด
2: ี
1: ค่ะ
2: สบายดีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศใช่ไหมคะค่ะนักเรียนค่ะยังจำได้อยู่หรือไม่ว่าการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างเราถึงจะรู้เท่าทันสื่อคะเราควรมีการหาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะหลงเชื่อสื่อต่างๆใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่กับโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลอยู่เช่นเดิมนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไซเบอร์บูลลิ่งค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของคำว่าไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนไซเบอร์บูลลิ่งกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และสามารถวิเคราะห์แนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลิ่งการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนในจุดประสงค์ข้อที่3บอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมคอมเมนต์สิสงสัยไหมว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรสงสัยใช่ไหมคะต้องเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์แน่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าชื่อกิจกรรมบอกว่าคอมเมนต์สิใช่ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูกับเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้นะคะว่าคุณครูจะให้ห้องเพื่อนๆต้นทางนั้นทำอะไรค่ะค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะมีกระดาษโพสต์อิทนะคะให้นักเรียนลองเขียนแสดงความคิดเห็นค่ะจากภาพนี้เลยค่ะนักเรียนภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้สอบตกใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะให้กระดาษโพสต์อิทไปให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะว่าจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรกับภาพต่อไปนี้นะคะก็คือภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสอบตกนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามอิสระเลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำในเรื่องของคำหยาบคายนะคะนักเรียนไม่คอมเมนต์ในเรื่องของคำหยาบคายนะคะให้นักเรียนคอมเมนต์ได้ตามอิสระเลยอยากคอมเมนต์อย่างไรให้นักเรียนทำการเขียนลงไปในกระดาษได้เลยนะคะค่ะและเดี๋ยวคุณครูจะทำการแจกกระดาษโพสต์อิทให้นักเรียนแต่ละคนนะคะนำมาติดไว้ที่บริเวณกิจกรรมนี้เลยนะคะนักเรียน

0: ค่ะอ่านักเรียนคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แล้วก็นักเรียนหยิบไปคนละ1แผ่นนะคะแล้วก็ทำการเขียนแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วก็นำมาติดไว้ที่บริเวณโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะอ่ะเชิญค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะตามที่เราอยากแสดงความคิดเห็นได้เลยอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะแสดงความคิดเห็นได้เลยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

โอเคค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าว่าเพื่อนๆนั้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างจากรูปภาพด้านบนนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มอ่านนะคะมีเพื่อนเขียนเอาไว้ว่าไม่เป็นไรนะครั้งหน้าเอาใหม่สู้ๆนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีไหมคะดีนะคะถัดมามีคนบอกว่าตั้งใจเรียนเอาใหม่สู้ๆต่อมามีคนบอกว่าการสอบได้คะแนนน้อยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันคือการทดสอบความรู้เท่านั้นได้คะแนนน้อยก็แค่ฝึกฝนใหม่นี่นะคะนักเรียนนี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยนะคะท่านมามีคนบอกว่าไม่ต้องเครียดกับคะแนนสอบหรอกนะเรายังสามารถทนทานและเรายังสามารถทบทวนหาความรู้ใหม่ได้เสมอสอบตกไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนี่นะคะนักเรียนถัดมามีคนบอกว่ารอบหน้าต้องดีกว่ารอบนี้พยายามต่อไปน้องต่อไปมีคนบอกว่าเราสามารถปรับปรุงตัวเองใหม่ได้ถ้าเราทำเกรดเทอมนี้ได้แย่เราก็ต้องลองตั้งใจเรียนและทำคะแนนให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนค่ะสุดท้ายมีคนบอกว่าไม่เป็นไรไว้มาติวด้วยกันนะคะนี่นะคะนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากห้องเรียนต้นทางนั่นเองนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นจากภาพที่มีการเป็นเด็กผู้หญิงสอบตกนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราคอมเมนต์ภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายมุมมองเลยใช่ไหมคะค่ะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบนะคะนักเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราเนี่ยมีความรวดเร็วและสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะทำให้การที่เราเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายนั้นนะคะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วก็หาวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลิ่งหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมถัดมานะคะเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อกิจกรรมว่าไซเบอร์บูลลิ่งนะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาทำการแยกคอมเมนต์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเขียนคอมเมนต์ไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาทำการแยกคอมเมนต์ระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นด้านบวกและคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบนั่นเองนะคะออกมาติดบริเวณหน้ากระดานนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนออกมานะคะ

ค่ะนักเรียนเชิญลุกออกมาได้เลยค่ะมาทำการแยกคอมเมนต์เลยลองอ่านว่าคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ที่ด้านบวกและคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ด้านลบเอาคอมเมนต์ด้านบวกติดไว้บริเวณฝั่งที่เขียนว่าพลังบวกนะคะ

0: ทางก็ได้ทำการแยกแล้วระหว่างคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์พลังบวกกับคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าคอมเมนต์พลังบวกเป็นอย่างไรเยอะมากใช่ไหมคะแต่มีอยู่อันหนึ่งที่เป็นคอมเมนต์พลังลบนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่านไปถึงแม้จะเป็นเพียงแค่คอมเมนต์เดียวเราจะรู้สึกยังไงคะเศร้าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมนี้ที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำการแยกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามค่ะขอถามว่าหากนักเรียนเป็นคนในภาพนะคะจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังบวกนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: ทำให้มีกำลังใจครับไม่เครียดแล้วก็นำคำคอมเมนต์เนี่ยนำไปปรับปรุง
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนการที่เราได้รับคอมเมนต์ที่เป็นฝั่งพลังบวกนะคะก็จะทำให้เรามีกำลังใจใช่ไหมรู้สึกว่าสิ่งที่เราสอบตกนั้นเราก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเราก็ทบทวนตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหากนักเรียนเป็นคนในภาพจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอข้อความฝั่งพลังลบเชิญค่ะ
2: รู้สึกดิ่งกว่าเดิมครับ
0: รู้สึกดิ่งใช่ไหมคะรู้สึกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะรู้สึกอย่างไรอีกถ้าเกิดเราเจอข้อความฝั่งพลังลบเชิญค่ะ
3: รู้สึกแย่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีกำลังใจในการเรียนต
0: ่อรู้สึกแย่แล้วก็ไม่มีกำลังใจนั่นเองขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมรู้สึกอย่างไรอีกไหมคะถ้าเราเจอฝั่งข้อความที่เป็นฝั่งพลังลบมีไหมคะเชิญค่ะ
4: รู้สึกหมดกำลังใจในการเรียนครับแล้วก็หมดไฟ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเป็นคนในภาพเราถูกคอมเมนต์ในด้านลบนั้นก็จะทำให้เราหมดไฟหมดกำลังใจอย่างที่นักเรียนห้องต้นทางได้บอกไปเลยนะคะค่ะนักเรียนคำถามถัดมาถามว่าหากเลือกได้นักเรียนอยากเลือกรับข้อความแบบใดเพราะเหตุใดคะเชิญค่ะ
5: ค่ะหนูก็จะเลือกเป็นพลังบวกค่ะเพราะว่าก็จะทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราสอบได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็อยากจะได้รับข้อความที่เป็นฝั่งพลังบวกหรือว่าฝั่งที่เป็นด้านดีๆรับมาหาเรานั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคำถามสุดท้ายถามว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ยิ่งหรือไม่อย่างไรและรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นคะเคยไหมเคยโดนกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ไหมคะมีใครเคยบ้างมีเคยกันหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะการที่เราถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นั้นทำให้เรารู้สึกอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
6: รู้สึกไม่ดีครับแล้วก็อยากอยู่คนเดียวไม่อยากออกไปไหนครับ
0: รู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกเศร้าไม่อยากออกไปไหนเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไม่เอ่ยเคยถูกโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีไหมคะถูกนำภาพของเราไปเผยแพร่โดยที่เราไม่เตรียมใจแบบนี้มีไม่เอ่ยทุกคนเคยโดนกระทำมาใช่ไหมคะค่ะนักเรียนจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมานั้นนะคะนักเรียนการที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ยิ่งหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นะคะการกลั่นแกล้งหรือการคุกคามบนโลกออนไลน์นั้นหรือว่าสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะเช่นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแชทเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจอับอายกลัวหรือรู้สึกไม่สบายใจการกระทำดังกล่าวนะคะอาจเป็นไปได้ทั้งการใช้ข้อความที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวการทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือแม้แต่การกด

ดันหรือข่มขู่ในทางจิตใจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของไซเบอร์บูลลิ่งนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่รูปแบบของไซเบอร์บูลลิ่งกันบ้างว่าไซเบอร์บูลลิ่งเนี่ยมีรูปแบบใดบ้างนะคะนักเรียนลำดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการส่งข้อความหรือโพสต์ที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการใช้คำหยาบการเหยียดหยามหรือว่าการข่มขู่ผู้อื่นนะคะนักเรียนต้องรู้ไว้นะคะในลักษณะนี้คือที่เราไปทำการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์แล้วนะคะเช่นการใช้คำหยาบหรือการไปเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยหรือการไปข่มขู่ผู้อื่นถือว่าเป็นความผิดแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในรูปแบบที่2นะคะก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะมีการปล่อยข่าวลือหรือว่าข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้ทำให้เขานั้นเสียชื่อเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือรูปแบบของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลิ่งแล้วนะคะค่ะถัดมานะคะคือการแอบอ้างตัวตนการใช้ตัวตนของผู้อื่นเพื่อกระทำสิ่งที่เป็นอันตรายหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์เพื่อนหรือว่าปลอมแปลงแอคเคาท์ของคนอื่นนำภาพของคนอื่นไปใส่ว่าเป็นเฟซจริงหรือว่าเป็นแอคเคาท์จริงของเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทำการหลอกลวงคนอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้วนะคะถัดมาค่ะรูปแบบต่อมาก็คือรูปแบบที่4คือการกีดกันหรือการกดดันในกลุ่มออนไลน์ค่ะเป็นการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้อนรับในสังคมหรือว่ากลุ่มออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นไปแชทกันภายในกลุ่มแล้วก็ไปทำการต่อว่าเพื่อนทำให้คนที่ว่าถูกต่อว่านั้นถูกความเข้าใจผิดได้นะคะนักเรียนแล้วก็ทำให้เพื่อนนั้นถูกรังเกียจต่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะคือการนำภาพหรือวิดีโอของผู้อื่นไปใช้ในทางที่เป็นการทำลายชื่อเสียงหรือสร้างความอับอายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปปลอมแปลงแอคเคาท์แล้วก็ไปทำการยืมเงินคนอื่นในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนการที่เรามีโซเชียลหรือว่ามีแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ใกล้มือเรานั้นนะคะเราก็ต้องมีการรู้สึกเราต้องมีการคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยถ้าเราไม่อยากให้ผู้อื่นกระทำกับเราอย่างไรเราก็ไม่ควรที่จะกระทำกับผู้อื่นแบบนั้นเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Stop Cyber Bullying ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะต่อไปนี้นะคะเราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันกันค่ะว่าเราจะทำอย่างไรดีให้เรามีวิธีการป้องกันตนเองเพื่อให้เรานั้นห่างไกลจากการถูกกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำอะไรเรามาดูกันค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโดนกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะและให้นักเรียนเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะลองเสนอมาค่ะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรให้เราไม่ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อาจจะเป็นการเสนอในเรื่องของการใช้กฎหมายเช่น PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนและหลังจากที่เราทำแผนผังความคิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนอค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ขอให้นักเรียนลองพูดถึงผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านของความรู้สึกนะคะว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านร่างกายเขาจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจะส่งผลอย่างไรต่อตัวบุคคลนั้นบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการออกมานำเสนอ Stop Cyber Bullying สร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะคะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ให้นักเรียนทำการออกแบบแผนผังความคิดเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรใช่ไหมคะเกี่ยวกับการบูลลี่ทางเรื่องทางโลกออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนห้องต้นทางนะคะออกมาทำการนำเสนอกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มที่หนึ่งเลยมีไหมคะกลุ่มใดอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยเชิญค่ะค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สามหน่อยเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียนห้องปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนจะนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบใดบ้างนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ Stop Cyber Bullying นะคะก็คือสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ค่ะผลกระทบนะคะก็คือจะทำให้คนที่โดนกระทำนะคะก็คือจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็กดดันในตัวเองในการเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็หากหนักเกินไปอาจเกิดการคิดสั้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำของ Cyber Bullying นะคะก็เช่นว่าถ้าเรื่องการเรียนนะคะก็คือเรื่องแค่นี้เราว่าง่ายนะแต่ทำไมเธอทำได้แค่นี้หรออะไรประมาณนี้ค่ะ
2: การป้องกันและการแก้ปัญหานะครับก็คือควรวิเคราะห์ก่อนที่จะลงในโซเชียลผมนำการแก้ปัญหาครับในกฎหมายมาตราที่17หมู่คนย่อมเสมอกันในกฎหมายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายสถานะบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุผลอื่นใดจะกระทำมิได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่กลุ่มที่3ออกมาแสดงออกมาทำการนำเสนอนั้นนะคะนักเรียนในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งเพื่อนพูดถึงอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบผลกระทบมีด้านอะไรบ้างคะด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านจิตใจใช่ไหมคะคนที่ถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์จะมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อนบอกว่าอย่างไรคะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแล้วถัดมาคือทางด้านจิตใจล่ะคะจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกอาจจะกดดันแล้วก็อาจจะคิดสั้นขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนแนวทางที่เพื่อนได้ทำการเสนอมานั้นก็คือการใช้กฎหมายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องอื่นอีกก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะทำการเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าทำการมีเมตตาต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการป้องกันการที่ไซเบอร์บูลลี่ยิ่งได้นั่นเองนะคะหรือว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะขอบคุณกลุ่มที่3มากๆเลยปรบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะถัดมากลุ่มใดอยากออกมาต่อไปคะกลุ่มไหนเอ่ยมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ

0: ค่ะในเรื่องของ Stop Cyberbullying นะคะประเด็นที่หนูได้มาเนี่ยคือผลกระทบทางจิตใจแล้วก็ผลกระทบทางอารมณ์ค่ะซึ่งผลกระทบทางจิตใจนะคะก็คืออาจจะนำไปสู่การเป็นโรคทางจิตได้ค่ะเช่นการเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจค่ะในเรื่องของผลกระทบทางอารมณ์นะคะก็อาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนค่ะรู้สึกเศร้าแล้วก็ทำให้รู้สึกอับอายค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวทางการแก้ปัญหานะคะก็คือเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ก่อนที่เราจะพิมพ์ลงไปในโซเชียลได้ค่ะโดยที่เราสามารถตระหนักถึงข้อกฎหมายต่างๆนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ PDPA หรือว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องการใช้ถ้อยคำในการหมิ่นประมาทนะคะแล้วก็มีการตระหนักถึงพรบคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็หนูอยากจะทิ้งท้ายสำหรับคนที่อาจจะพูดไม่คิดนะคะก็อยากให้รู้ว่าการที่เราไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสะท้อนภาพคนอื่นอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเนี่ยสะท้อนภาพตัวเองอยู่ว่าเราเป็นคนไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเพื่อนได้เสนอแนวทางการป้องกันอย่างไรในเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ใช่ไหมคะกฎหมาย PDPA ก็คือกฎหมายที่มีการคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะถ้ามีการนำข้อมูลของเราไปเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ก็ต้องเป็นความผิดทางด้านกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอมานั้นนะคะผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ผลกระทบทางด้านของอารมณ์ใช่ไหมคะก็ทางด้านอารมณ์เนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจใช่ไหมคะแล้วทางด้านจิตใจก็อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้นั่นเองนะคะค่ะถือว่าถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่2 อีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะกลุ่มต่อไปมีใครอยากออกมาอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะมาค่ะนักเรียนรวดเร็วเลยเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะมาเร็ว

0: ไซเบอร์บูลลี่นะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์นะครับผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือผลกระทบครับผลกระทบก็จะแยกออกเป็น2ประเภทเหมือนกันครับก็คือด้านจิตใจกับด้านอารมณ์ครับด้านจิตใจนะครับก็คือทําให้เรารู้สึกเครียดครับกังวลไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็อาจเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับด้านอารมณ์นะครับก็คือหมดกําลังใจรู้สึกไม่รักตัวเองครับแล้วก็อารมณ์โกรธโมโหง่ายครับ
1: แนวทางการป้องกันและแก้ไขนะคะใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปหากเกิดขึ้นแล้วให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เพื่อไปแจ้งหน่วยงานค่ะ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เพื่อนได้นำเสนอข้อมูลไปนั้นนะคะก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยลดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนักเรียนเช่นการที่เราไปศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ PDPA กันก่อนนะคะว่ามีข้อมูลที่เราไม่ควรจะเผยแพร่ของใครออกไปบ้างหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเสนอแนวทางในการที่ทำให้เมื่อกี้กลุ่มที่1เสนอแนวทางอย่างไรนะการใช้โซเชียลอย่างมีสติใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ควรที่จะคิดพิจารณาก่อนที่เราจะทำการโพสต์สิ่งใดลงไปก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงมีความสำคัญอย่างไรคะมีใครอยากตอบไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะความสำคัญของการศึกษาเรื่องไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะก็คือการที่ทำให้เนี่ยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไปพิมพ์แบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงและจะเกิดผลกระทบยังไงค่ะแล้วก็อาจจะมีของเรื่องของกฎหมายหรือว่าบทลงโทษต่างๆที่จะตามมาในทีหลังค่ะ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้ศึกษาเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนี่นะคะก็จะทำให้เรารู้ถึงว่าการที่เราไปโพสต์หรือไปแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลทางด้านของกฎหมายตามมาได้และผู้ที่ได้รับข้อความนั้นไปอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตของเขาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลก่อนนั่นเองเพราะว่ามีผลเสียต่างๆตามมามากมายเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของไซเบอร์บูลลี่ยิงนะคะคือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยการที่เรารู้เท่าทันและก็ป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้จะช่วยทำให้เราปลอดภัยในโลกออนไลน์และสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่8เรื่องแนวทางการป้องกันตามแนวทางการป้องกันตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะและคุณครูปลายทางสามารถเตรียมบอร์ดเกมและบัตรคำได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ทำการเป็นสื่อการสอนมาให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปได้เลยค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราสัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาลงมือปฏิบัติการทำรายงานเชิงวิชาการกันนะคะหลังจากเราได้แบ่งหัวข้อกันแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบคำยืมอะไรไปบ้างและมีการสร้างหัวข้อย่อยออกมาคราวนี้ค่ะจากหัวข้อย่อยตรงนั้นเราจะมาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้มข้นมากขึ้นและมีความครบถ้วนมากขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงการเรียบเรียงข้อความเรียบเรียงข้อมูลดังนั้นเรามาฝึกจัดระบบข้อมูลกันก่อนและมาดูกันค่ะว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้ไปเด็กๆจะได้ทักษะอะไรเกี่ยวกับการทำรายงานมาดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้จะเป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานเชิงวิชาการนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรก 1. นักเรียนต้องอธิบายความสำคัญของการวางโครงเรื่องของรายงานเชิงวิชาการได้ดังนั้นต้องตอบได้ว่าเราวางโครงเรื่องทำไมมันมีประโยชน์อะไรกับการทำรายงาน 2. วางโครงเรื่องรายงานเชิงวิชาการเรื่องอะไรเอ่ยคำยืมภาษาต่างประเทศของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้นะคะต่อไป 3. คือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อย่างหลากหลายนั่นหมายความว่าครูอนุญาตให้หนูสืบค้นจากหนังสือก็ได้หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะคุณครูอยากจะดูในเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการรับสารเชื่อว่าเด็กๆหลายคนที่เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยีก็อาจจะได้เห็นว่าในอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลให้เรามากมายแต่สุดท้ายค่ะเราจะเลือกใช้ข้อมูลเป็นหรือเปล่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณครูอยากจะวัดนะคะต่อไปมาดูกันสักเล็กน้อยนะคะขอสอบถามนักเรียนก่อนเลยกับคำถามชวนคิดที่ว่าการวางโครงเรื่องก่อนทำรายงานมีความสำคัญอย่างไรอ่ะนักเรียนลองตอบตามความเข้าใจสิใครอยากตอบใครอยากตอบข้อนี้ใครรู้บ้างนักเรียนปลายทางพอทราบไหมคะว่าเราวางโครงเรื่องไปทำไมต้นทางมี2คนนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1และตัวแทนกลุ่ม2ตามลำดับค่ะเชิญค่ะ
3: คือการจัดองค์ประกอบให้เป็นระเบียบครับ
2: ทำให้องค์ประกอบของเรื่องมีระเบียบมากขึ้นนั่นเองกลุ่ม2ว่ายังไงคะลูก
4: ค่ะการวางโครงเรื่องก่อนนะคะก็ทำให้สโคปงานมันน้อยลงค่ะก็คือเราสามารถรับรู้ได้แล้วว่าเราจะทำหัวข้อเรื่องอะไรค่ะแล้วเราก็สามารถแตกหัวข้อย่อยได้ละเอียดขึ้นค่ะ
2: สโคปงานของหนูก็คือขอบเขตงานใช่ไหมคะจริงด้วยค่ะเราจะสร้างขอบเขตงานให้กระชับมากขึ้นแล้วเราก็จะทำงานง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจถูกต้องนะคะก็คือการวางโครงเรื่องเนี่ยทำให้เราทำงานอย่างมีระบบมากขึ้นสำคัญไปกว่านั้นการทำรายงานเราไม่เพียงแต่สอนให้นักเรียนทำรายงานเป็นแต่เรากำลังสร้างระบบความคิดให้กับนักเรียนทำไมคุณครูถึงให้วางโครงเรื่องก่อนทำไมไม่ให้ลงรายละเอียดไปเลยจะได้เสร็จไปเลยนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าการวางโครงเรื่องมันทำให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นและเวลาหนูแบ่งงานมันก็จะง่ายไงลูกเพราะว่าหนูจะได้แบ่งตามหัวข้อและทุกคนก็จะรับผิดชอบหัวข้อในแต่ละหัวข้อนั้นไปนะคะเอาละค่ะเมื่อเข้าใจความสำคัญและรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรนั้นคุณครูขอนำเด็กๆ